0: ฐที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบ Exclusive ครับ
1: แต่ละค่ะในวันที่2นะคะก็จะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตตาลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน
0: ่
1: าสนมากนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
0: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดีเลยเมืองสองแควนะครับก็ได้ไปชมไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับในวันวิสาขบูชาพอดีก็งดงามมากนะครับแล้วก็วังจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการปรับโฉมปรับภูมิทัศน์นะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะดังนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองแควนะเมืองสองแควที่ผมเพิ่งไปมานี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับ
1: นะคะ
0: มาดูข่าวสารกันต่อนะครับครับอ่ะแต่คุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้ขอขยายความนิดนึงว่าผมก็เลยเข้าไปดูใน rank CWUR ซึ่งเป็นอีกแรงกิ้งหนึ่งที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูด้วยความสนใจนะก็อยากจะไปดูว่าที่1ในเอเชียที่1ในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเป็นท็อป10เนี่ยก็จะคล้ายๆก็จะเป็นมหาลัยของสหรัฐกับอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1ของอาเซียนนะคุณลิซ่าอันดับที่80ครับคือ NUS National University of Singapore นะครับส่วนอันดับที่1ของเอเชียเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแรงค์อื่นเนี่ยอันดับที่1อาจจะเป็น NUS หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของทางจีนแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะในแรงกิ้งนี้นะครับคือ University of Tokyo นะหรือว่าโทไดของญี่ปุ่นอันนี้ก็เพิ่มไปดูเล่นๆต่อจากที่คุณลิซ่าได้เอาแรงกิ้งนี้มาบอกอันดับ1ก็แน่นอน Harvard อันดับ2ก็ MIT อันดับ3Stanford นะฮะ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูแต่ว่าที่นำข่าวนี้มาเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามนะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะ6มหาวิทยาลัยเนี่ยติดท็อป 10% แปลว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวของเวียดนามดูว่าตัวเลขนี้ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะInternational arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่า การเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season เป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีความมั่นคงสูงนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านวีซ่าที่มีความผ่อนปรนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็น 82.3% นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโต 111% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเดินทางทางบกนะคะและชายแดนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเรือสำราญแล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เป็น3อันดับแรกเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะตลาดเอเชียก็ยังคงเป็นตลาดที่มาเดินทางเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดสร้างรายได้ให้กับเวียดนามได้เยอะที่สุดนะคะก็จะนำด้วยตลาดอย่างจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมนะฮะเวียดนามนะครับอ่ะขอไปดูอีกสักข่าวหนึ่งสั้นๆนะฮะก็จะทำไหมเนี่ยก็เป็นข่าวที่ไปดูเกี่ยวกับญี่ปุ่นละกันนะครับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือโรคหัดนะฮะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นนะครับสูงเกิน500รายละเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยปี62เนี่ยเป็นปีที่จำนวนผู้ป่วยหัดเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยที่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหัดนะฮะรายใหม่จำนวน11รายในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งทำให้จำนวนสะสมของปีนี้อยู่ที่511รายนะโดยเชื่อว่า70%ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากโรคหัดนะได้รับการประกาศว่าถูกกำจัดซึ่งโรคกำถูกประกาศไปก่อนนะว่ากำจัดสิ้นซากไปแล้วเนี่ยนะครับจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการติดตัวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วนะก็อาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็กระทรวงเองก็กำลังเรียกร้องให้พาเด็กไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อยู่นะฮะหัดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับอาการของโรคนะครับมีไข้ไอแล้วก็มีผื่นคันในกรณีหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับอ่ะใครไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของหัดครับ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตค่ะ
0: ครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cot News FM 100.5 ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาแต่ว่าก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
1: ค่ะมาทวงของรางวัลค่ะคุณกฤตคะ
4: ครับผมวันนี้มีคุกกี้เมียนมานะฮะหน้าตาไม่สวยแต่ว่าอร่อยครับก
0: ็
4: เลยมาปลาครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็คือแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่จากเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นมรดกของตั้งแต่ยุคสมัยอังกฤษสร้างทิ้งไว้ให้นะครับ อยู่ที่รัฐไหนครับ A ก็รัฐกะยา B ก็รัฐกะเหรี่ยงครับครับผม
1: ค่ะคำถามนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกทีนึงแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่ของเมียนมานะคะที่เป็นมรดกที่สร้างขึ้นสมัยอังกฤษนะคะอยู่ในรัฐไหนของเมียนมานะคะ A คือรัฐกะยานะคะแล้วก็ B คือรัฐกะเหรี่ยงนะคะสำหรับใครสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS 4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะ
4: ครับก็ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนในช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันนะฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
0: ไม่รอดนะฮะครับ
4: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับหมายทันสมัยมากนะครับทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่าแล้วอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว
0: ้
4: ซึ่งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ย เมียนมานี่ก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ฐานหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจ
0: ตครับ
4: อย่างที่ผมไม่เคยไปเห็นมาที่ลัสกายนะครับ
0: ทาง
4: เหนือหน่อย

0: ของราชการใกล้ๆกับรัฐกระชินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากทางจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้พลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่าน่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอ้ตัวโลจิสติกนี่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะโกงหรือว่าเชตะโกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไฟเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของตั้งเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการที่จะมันจะก็ถ้าสมมติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำpower plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่ามีเดียมเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์นะครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลบานจากทางลัดฉานเนี่ยผ่านมาลัดกะหย่าลัดกะเหลี่ยงแล้วก็ลงไปที่ลัดมอญแล้วออกทะเลที่ลัดมอญที่มอละแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจตประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองโกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
1: ยังไม่เคยไปเลยครับ
0: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวเนี่ยครับอยู่ที่ปากเซลงไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่คอนพระเพงเนี่ยก็เขาเรียกว่า

0: ตาดคอนพระเพลงไอ้คำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนคอนเนี่ยแปลว่าไอ้พวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนคอนพระเพลงก็คือตาดคอนพระเพลงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอ้แผนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่า run off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ภูสะโฮงนะฮูสะโฮงก็คือภูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือเป็นช่องนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ภูสะโฮงเนี่ย เขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ภูสะโฮงเนี่ยก็ปั่นเอาเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทางส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สกัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นแหละในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง 1,000 เมตรเนี่ยตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไฮเฮดไฮโดรพาวเวอร์ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูสะโฮงเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่า low heat power หรือว่าบางคนก็เรียกว่า low flow นะครับหรือว่า low flow power plant เนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่คอนพระเพลงหรือว่าที่มหานาทีศรีทันดรเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปอันแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแรงเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทยใหญ
1: ่ครับ
0: ไทยใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกกันน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำซาลาวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำซาลาวินเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแผ่นตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นแม่น้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสูมพลังงานสะอาดนี่กลับมาดูที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EVเยอะขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ภาคหลังๆเนี่ยเข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอ้โลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
1: นานมากแล้วใช่ไหม
0: ครับนานมากครับ8ชั่วโมงนี่กว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ย

0: ันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเราครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะการที่จะประสบความ
1: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานที่ทางสะอาดของเมียนมาครับอาเฉลยครับ
0: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับน
1: ั
0: ่นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลไนซ์หรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก็เลยก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
1: ครับนะก็เฉลย
2: คำตอบต้องนะคะ
1: ครับ
0: เอคือคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพ

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะโดยวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรนะคะที่น่าสนใจมารายงานให้รับฟังกันก็พบกันกับคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะค่ะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็หยุดมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเลยนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็น5วันแต่จริงๆแล้ววันที่2มิถุนาไม่ได้หยุดเนาะแต่บางคนก็ลาไปเลยจะได้หยุดติดกัน5วันแต่สำหรับคนที่หยุดเมื่อวานนะคะเมื่อวานค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะโดยวันนี้เวลา 17:48 น.วันที่3มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ

เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะทั้งนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

0: พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในกรอบบนเลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะ
1: วันนี้4มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนปัจจุบัน13ล้านกว่าคนนะคะเข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของนายลวรนท์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะใช้เกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้5ช่องทางจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะและต้องการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยในวันนี้นะคะ4มิถุนายนเนี่ยยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ารัฐบาลจะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีการร้องเรียนปัญหาฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าที่จ่ายผ่านโครงการแพงกว่าปกติก็ขอให้อย่าทำเพราะว่าจะมีความผิดตามเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งก็จะมีเกณฑ์หลายอย่างที่นำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้เลยค่ะทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใสปลัดคลังฮึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไฟเขียวเริ่ม4มิถุนายนทบทวนสิทธิ์เก่าผ่าน5ช่องทางคนใหม่ยังไม่มีลงทะเบียนปลัดคลังเตือนร้านค้าฉวยโอกาสแจ้งเกณฑ์ครหาตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องตรวจสอบอาจมีคนไม่ได้เดือดร้อนแล้วได้บัตรไปย้ำดูแลทุกกระบวนการขณะที่นายกเดินตลาดสี่ย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยสำรวจการจับจ่ายโชว์เดินช็อปกระจายแจกทุเรียนแห่เซลฟี่ล้นหลามค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะปลื้ม60-40ผุดพลัสใหม่ไม่รื้อเกณฑ์บัตรคนจนขุนคลังย้ำเสียงเข้มเกณฑ์คัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรคนจนต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดหลังเสียงโวยพวกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วบุพการีถูกตัดสิทธิ์นายกออกตัวพร้อมนำเสียงท้วงติงที่อาจคาดไม่ถึงไปปรับปรุงปลื้มเช็คอินตลาดสี่ย่านกระแสตอบรับดี60-40ใช้จ่ายคึกคักแย้มหาโครงการพลัสใหม่ช่วยประชาชนอีกรัฐบาลเผยยอดสแกนแค่2วันทะลุกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
0: ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสคราวนี้นะคะล่าสุดค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนดันเม็ดเงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากทะลุ 5,500 ล้านบาทนะคะ ระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดเมื่อวานนี้มี

0: ประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนการจับจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า15ล้าน6แสนคนขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าย่อยลงทะเบียนพร้อมใช้บริการแล้วกว่า 940,000 ร้านค้าส่งผลยอดรวมในการใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 5,519 ล้าน5แสนบาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,213 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 2,300 ล้านบาทโดยเงินที่ประชาชนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นายกยืนยันจะนำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ของประกอบกู้เงินนะคะขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่คุณศศิธรบอกไปว่านายกค่ะก็ไปเดินตลาดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมกับนางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพ่อค้าประชาชนติดตามการใช้สิทธิ์ผ่านการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกร่วมใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าทั้งผลไม้เครื่องครัวน้ำชงซึ่งบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนโครงการใช้งานได้ดีมากและขอรัฐบาลอย่าหยุดโครงการทำให้นายกเตรียมสั่งการคิดโปรแกรมดีๆเพื่อหาพลัสช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส่วนกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มองว่าเข้มงวดเกินไปจนทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนายกก็ชี้แจงว่าโครงการนี้รอบนี้ดำเนินการไปแล้วจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนแต่ยอมรับว่าอาจมีจุดที่รัฐบาลคาดไม่ถึงซึ่งตนก็จะรวบรวมความพึงพอใจข้อบกพร่องทั้งหมดเนี่ยรวมประเด็นร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการขาดการประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับนายไอเองนิติธันตภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องที่ว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเงินเดือนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไปลดหย่อนภาษีนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยบางครั้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแก่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่สำหรับลูกมนุษย์เงินเดือนที่อายุไม่มากพ่อแม่ยังมาถูกตัดสิทธิ์อีกบางคนก็พ้อนะคะน้อยใจบอกว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่กับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีระดับกลางเนี่ยกับได้การช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำตรงนี้นายกก็บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะนำกลับไปพิจารณาแต่ว่ายืนยันนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่จนจริงๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆตรงนี้ดูงานหน้างานตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าในอนาคตมันมีจุดไหนที่มันบกพร่องเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะพาดหัวนะคะบอกว่า60-40กระฉูดทั่วไทยทะลุ 4,500 ล้านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขนะคะเพราะว่าณล่าสุดวันนี้ 5,500 ล้านแล้วนะคะร้านค้ายอดพุ่งเท่าตัวนายกปลื้มเดินตลาดถูกใจชาวบ้านให้ทำต่อเตือนพวกหัวหมอขี้ช่อแลกเป็นเงินสดเจอคุกส่วนมติชนก็มีภาพนายกนะคะทำสัญลักษณ์พลัสค่ะเดินตลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแวะทักทายถ่ายรูปคู่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตลาดสี่ย่านกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยเรื่องของบัตรคนจนพักเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นการเมืองค่ะการเมืองศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App

0: Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ค่ะก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายคริสโอตระนันจากพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ้างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลและท้าให้นายคริสนำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าออกมาพูดลอยๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าระบบที่ผ่านมาเน้นคนเก่งมีความสามารถและให้ทีมกฎหมายจับตาดูการให้ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจมีผลความผิดทางอาญาค่ะนอกจากนี้นายชัชชาติก็ยังได้เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็นำผลงานศิลปะ3มิติมาจัดแสดงบนจอ LED Billboard ภายใต้แนวคิด City as Canvas เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและเพิ่มสีสันให้กับเมืองกรุงเทพแทนป้ายหาเสียงแบบเดิมๆค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะความคืบหน้ามีอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์เดลีนิวค่ะชัดชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบยุติธรรมยันแม้วจบพ้นโทษชัดชาติฉุนถูกกล่าวหามีระบบอากงซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตท้าคริสแถลงมาเลยพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยฮึ่มให้ฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วเพราะทำให้เข้าใจผู้สมัครผิดมีโทษอาญามีข้อมูลจริงทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าลั่นเรื่องทุจริตมีคนจับตามาตลอดถ้ามีจริงตัวเองไม่รอดมาถึงวันนี้เปิดชื่อเลยอากงที่ว่าหมายถึงต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะ
2: ค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีภาพประกอบในเรื่องของการหาเสียงของผู้นำแต่ละพรรคเลยนะคะมีทั้งบางคนที่เป็นผู้สมัครอิสระบางคนก็สังกัดพรรคค่ะมาหาเสียงนะคะทีนี้ดูในส่วนของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนก็คือคุณดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจค่ะผู้สมัครว่ากทม.เบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายเวรชาติเสประธานนผู้สมัครสกเขตบางกะปิและนายอธิการธีระวิเยรพลผู้สมัครสกเขตบางทองหลางหาเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพการหาเสียงของหลายพรรคเลยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กทมและแกนนำพรรคอีกหลายคนนะคะไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลงพื้นที่ย่านชุมชนหรือชาเสียงตอบรับในการลงพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าดีขึ้นในช่วงต้นคิดว่าช่วงแรกการรับรู้อาจจะไม่มากแต่ตอนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะนายอนุชาก็จับประเด็นสำคัญของกทม.ได้ก็ทำให้ประชาชนรับรู้ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับดีขึ้นทีนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์เบื้องต้น 17-18 มิถุนายนจะมีการปราศัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอีกพักหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวานนี้พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชหรือว่าบิ๊กหยมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จัดทัพใหญ่ร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ค่ะลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมโยงและเขตเชื่อมโยงรวม8คนนะคะลุยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวาน9โมงค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายประเดิมเดินเท้าตลาดท่าดินแดงเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอบอุ่นค่ะก็มีการหาเสียงกันของหลายพรรคนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายชัชชาติยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็มีภาพตัวเองเนี่ยสโลแกนอีกหนึ่งคำพูดที่ติดปากของคุณชัชชาติในครั้งนี้ในการลงสมัครผู้ว่ากทม.อ้าวเปิดนะคะอีกภาพหนึ่งประกบคู่กันดร.โจค่ะก็ใส่เสื้อนะคะที่เป็นชื่อของตัวเองมากับผู้สมัครสก.ของพรรคนะคะแล้วก็มีภาพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายอนุชานะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ส่วนพาดหัวชัชชาติท้าเปิดระบบอากงดร.โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกปีต่อต้านรัฐประหารประชาธิ

0: ปัดปราศัยเสนอนโยบายชิงผู้ว่ากทม 17-18 มิถุนายนนี้ชัดชาติท้าเปิดหลักฐานระบอบอากงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดมีโทษอาญาฮึ่มให้ทีมกฎหมายดูอยู่ชัยวัฒน์แจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์พ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่มีข้อสงสัยนายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อซักนะคะว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมผมยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะทักษิณรอปลด EM ยุติธรรมให้คณะกรรมการออกใบบริสุทธิ์นายกอนุทินยินดีทักษิณพ้นโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษจริงเผยขั้นตอนแม้วพ้นโทษถอดกำไร EM ต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาภายใน120วันพร้อมรอใบบริสุทธิ์ก่อนนัดหมายพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกครั้งพินทองทาน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มประเสริฐยินดีผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยพ้นโทษเชื่อไม่เข้ามาก้าวก่ายงานพักรับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของก้าวทันข่าวค่ะมาดูประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างช่วงนี้มีข่าวเข้ามารายวันเลยนะคะปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบ3หรือไม่เรื่องนี้พลโทอดุลบอกว่าเรามีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชื่อว่าทางหน่วยนั้นแก้ปัญหาได้ทางนี้ในส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพเรือผ่านกปช.จต.มีการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการแจงเรื่องของการเปิดด่านหรือเปล่านะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกปช.จต.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทย30คนและผู้ติดตามอีก3คนผ่านจุดถ่ายแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรี

0: บุคคลดังกล่าวเป็นคนที่เคยทำผิดในคดีต่างๆนะคะก็หลบหนีเข้าเมืองมานะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังพ้นโทษสตม.ก็มีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับตามกฎหมายไม่มีสิทธิ์พำนักอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่ายังปิดชายแดนเข้มเต็มรูปแบบนะคะจุดยืนในส่วนของไทยเนี่ยก็ย้ำก็คือสันติวิธีไม่มีการตอบโต้รายวันในส่วนของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกให้สัมภาษณ์กรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาประชาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสบอกว่าตามฝ่ายที่กัมพูชาแถลงว่าจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับกับไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าฝ่ายไทยนะคะยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวมานาน20ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชายแดนยืนยันค่ะณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ในส่วนที่ทางกัมพูชานายกฮุนมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องนะคะให้มีการประนอมภาคบังคับก็คือมาเจรจากันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะคะที่ไทยยืนยันว่ายกเลิก MOU 44นะคะตรงนี้ก็ยืนยันไปอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาศรีหศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอสศรีหศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะ
1: วันนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจะบุกกรมประมงนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้กู้วิกฤตมาเลแบนพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองคนชอบกินกุ้งหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ฮิตพาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการสั่งลุยระบายสินค้าเกรดส่งออกนำกุ้งลายเสือแชร์บวยกุ้งขาวบุกตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ตรังจัดมหกรรมค้าชายแดนกระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นสหรัฐอุ้มเกษตรกรพร้อมเดินหน้าถกเวทีอาเซียนองค์การการค้าโลกพบชนวนเหตุอาจเชื่อมโยงกรณีไทยคัดกรองเข้มปลากระพงมาเลที่พบสารเคมีปนเปื้อนตั้งแต่ปลายปี68วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวบุกกรมประมงจี้กู้วิกฤตราคากุ้งดิ่งเหวค่ะ
0: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสหรัฐอิหร่านตอนนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าขีปนาวุธว่อนไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันอีกระลอกท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่หยุดชะงักลงไปนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะในแนวหน้าพาดหัวข่าวประเด็นนี้ขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2เจรจาหยุดยิงชะงักงันขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันระลอกใหม่ท่ามกลางเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักงันโดยกองทัพสหรัฐโจมตีใส่ฐานทหารของอิหร่านบนเกาะเกสขณะที่ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาเรนแต่ถูกสกัดไว้ได้ค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายที่ข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านศาลาบูดีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจ จกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่

0: ทหารพรานได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมดำนาปลูกข้าวตามวิถีดั้งเดิมซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่แสดงออกถึงความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเคลือลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งโดรนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทยรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล์95 43บาท30สตางค์ E20 38บาท30สตางค์E85 34บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 50บาท

0: 99สตางค์ดีเซล B7 41บาท50สตางค์ดีเซล B20 36บาทพรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสเปนร้อนทำเดือนพฤษภาคมยอดเสียชีวิตตายพุ่งกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเดือนพฤษภาคมสูงถึง101รายสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เริ่มการบันทึกแบบติดตามอัตราการเสียชีวิตแบบรายวันในปี2015คิดเป็น 3.6 เท่าของค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคมในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงผลกระทบร้ายแรงของคลื่นความร้อนในยุโรปที่มาเยือนเร็วกว่าปกติก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้คุ้นเคยกับอากาศเย็นจึงมีเกณฑ์ความอดทนต่อความร้อนต่ำและขาดการปรับตัวทางกายภาพขณะที่ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสม 27,564 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
9: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
10: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
9: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
10: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
9: ์รักษา

0: ระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
1: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
0: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4: Mcord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcord Connect โทร044 696089

สวัสดีครับแป้ปริญญามาแล้วครับขอเพลงถูกใจได้ที่044696089 LINE ID MCOTFM92

บอกมือย่อยย่อยบอกมือย่อยย่อยบอกหน่อยว่าไอ้สิไปไส้เดือนไปยังละไอ้ไปกิ่งลงเขาโอ้ยบ่คือดอกคือไอ้ดีนะฮะนะครับย่างขึ้นเขาบ่รอดดอกให้ต้องให้ทหารของเพิ่นต้องให้ทหารของเฮาเนี่ยไปไส้แดนบ่ว่าสิเป็นนักรบชุดดำทหารพลานนะฮะทหารกองประจำการต่างๆนะครับช่วงนี้สถานการณ์คุกรุ่นนะนะครับก็ต้องบอกว่าส่งกำลังใจไปแช่แดดนะครับนะฮะกับเรื่องของยอดรักสลักใจเพลงนี้จากป้าบุญเรียนส่งเข้ามาบอกว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วนะฮะเพิ่งออกจากวัดก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะสายบุญนะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเพลงของไรอันกาดบัณฑิตนะเพลงนี้น้ำท่วมฮะน้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรงนะครับพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงซะยังดีกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวฝนแรงกับน้ำแห้งอ่ะเดียวกันหรือวะโอ๊ยนะน้ำท่วมหลายพื้นที่ภาคใต้ฝนกระตุกนักหลายจังหวัดฝนตกหนักแต่อีสานเรานะฮะก็ไปอีสานบนนะฮะอีสานล่างฝนไม่มาเลยนะครับน้ำท่วมเนาะกับไรอันกาดบัณฑิตครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับนาตาลีสีเพชรนะนะครับเพลงนี้จากว่าบุญเรียนจองคิวมานะฮะติดฝนทั้งปีเอาป้าบุญเท้าเออส่งมานะครับติดฝนทั้งคืนก็น่าจะเป็นเพลงนี้นะทั้งปีนะนาตาลีสีเพชรอะไรฮะนะครับเล็งรอที่อยู่มาฝากแล้วก็ทักถ่ายคุณผู้ฟังครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Mcot Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้กับ

วันพระฤหัสบดีที่4นะวันนี้4มิถุนายนปี2569ครับ8โมง23นาทีอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ซึ่งดูไลน์คุณผู้ฟังถึงเชียงวันนะฮะโยยาววันนี้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะนะครับกับการสู้รบระหว่างอิหร่านและก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงอิสราเอลซึ่งแหมเหมือนจะมีการล้มโต๊ะเจรจาไปในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันช่วงนี้ดีดตัวสูงขึ้นนะนะครับน้ำมันขึ้นราคาแต่เช้านะฮะปั๊มปตท.แล้วก็บางจากนะประกาศปรับขึ้นนะฮะนะครับดีเซล B20ขึ้น80ตังค์ต่อลิตรนะฮะดีเซลแล้วก็ดีเซล B20 เนี่ยขึ้น80ตังค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์9 E85 E20 91เบนซิน95ซุปเปอร์พาวเวอร์เบนซินนะฮะขึ้น40ตังค์ต่อลิตรนะฮะซุปเปอร์พาวเวอร์กับทั้งเบนซินทั้งดีเซลไม่ได้ขึ้นนะขึ้นแต่เบนซินธรรมดานะครับ40ตังค์ต่อลิตรนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วบางคนรู้ข่าวเมื่อวานช่วงเย็นก็รีบไปเติมบางคนไม่ได้เติมก็เติมวันนี้ไม่เป็นไรนะฮะเติมตั้งร้อยหนึ่งแน่แล้วตั้ง20ตังค์แน่วอยมาไปอ่ะเนาะนะครับก็น้ำมันขึ้นราคานะครับอย่างอื่นก็อย่าขึ้นตามเป็นไงบ้างฮะไทยช่วยไทยพลัสนะครับไปใช้จ่ายนะครับคึกคักในช่วงนี้แล้วก็การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นลงทะเบียนสำหรับรายเก่าอยู่นะฮะนะครับวันที่4มิถุนายนวันแรกนะนะครับลงทะเบียนอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาพูดให้ฟังนะฮะมีเวลาหรือเปล่ามีเดี๋ยวหาจังหวะพูดให้ฟังมันยาวอยู่นะนะฮะขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆผ่านหลายช่องทางเดี๋ยวเป้มาพูดให้ฟังนะนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนี่โอ้ยลงทะเบียนวันนี้สบายใจเปิดแอปเป๋าตังเปิดไทย ID แองทางรัฐขออภัยลุยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะฮะก็อ่ะนะครับก็มีเรื่องให้พูดถึงกันมากมายโดยเฉพาะนะครับเหล่าบรรดาลูกๆที่เป็นลูกๆข้าราชการต่างๆที่เอาสิทธิ์ของพ่อกับแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะหรือว่าใครที่เอาสิทธิ์พ่อกับแม่เอาพ่อกับแม่ไปลดหย่อนภาษีได้นะครับเขาบอกเขาจะไม่ให้นะเพราะว่าคุณรวยแล้วเพราะว่าคุณมีคนดูแลแล้วนี่ผมเข้าใจรัฐบาลนะแต่ว่าหลายๆคนก็บ่นว่าโอ้บางทีมันก็ไม่ได้มีตังค์อะนะก็รอดูนะครับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ4มิถุนายนนะฮะวันแรกของการเริ่มลงทะเบียนเดี๋ยวเข้ามาพูดถึงกันก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณกำลังใจด้วยนะสายเมื่อสักครู่เหมือนจะมีนะครับสายหน้าใหม่นะครับที่ส่งเข้ามาก็นะครับขอบคุณมากนะหน้าใหม่ช่วง 8:30 นนะหลังพักเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันแต่ว่าตอนนี้ก็044-696-089นะนะครับนะก็ยังคงส่งกำลังใจเข้ามาหลังใหม่นะนะครับนะฮะหลังใหม่ก็ส่งเข้ามาได้เลยครับส่วนข้อความนะฮะมีข้อความจากทางสมุทรปราการนะบอกว่าฝากหัวใจไว้ตากฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังกันแล้วกันครับขอบคุณมากๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับ1ข้อความนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปส่งเบรกส่งท้ายกันก่อนแหมเข้ารายการมาก็เบรกหมดเลยนะฮะไม่บ่นให้บ่นเลยนะบ่นนิดเดียวเอง ว่าไปนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเป้ส่งท้ายกับ1 เพลงของกองเวรไรกันแล้วกันใจอายสลายครับเดี๋ยวไงก็พักก่อนแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา

พราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

าอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมลูกทับฟ้าจึงหาบ่มีก็แม่นนั่นแล้วกับลูกทับฟ้าเนี่ยนับแต่แก้วแต่ขวดตำรวจเขานับขวดนับแก้วเด้องก็ไม่ได้ขี่เราดิซุ่มตำรวจทหารนี่ก็จักแล้วซุ่มๆนั่นก็เป็นสั้นล่ะซุ่มดีเจนี่โอ้ยแต่หักเดี๋ยวบ๊อบขี่เรานะฮะกินทุ่มมือซื้อโอ้ยไอ้เจ้าแม่น้อเอิดซุ่มปัญญาหักไม่บานที่นี่ไอ้เป้เอ้ยเอาเลยครับพี่น้องครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ช่วงที่สองเนี่ยฮะพบรักที่ตากฟ้านะนะครับจากสมุทรปราการน่าจะชื่อเพลงนี้แหละฮะนะฮะเพลงที่ขอมาตากฟ้าตากฟ้านี่ฝากหัวใจไว้ตากฟ้านี่ไม่มีนะผมหาแล้วเจอแดดนี่แหละพบรักที่ตากฟ้าก็น่าจะประมาณนี้นะทางสมุทรปราการนะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพลงของพี่ดิเรกนะฮะขอก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทหารของเราทุกหน่วยทุกภาคส่วนทั้งแนวหน้าทั้งทางฝั่งภาคใต้ด้วยนะสถานการณ์ค่อนข้างจะนะล่อแหลมพอสมควรนะนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ทหารของเราทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับผมโดยเฉพาะทหารอากาศที่กำลังขาดรักก็ขอให้เจอไวๆข่อยบ่เสียดอกเมื่อวันก่อนนี่อันพี่น้องข่อยมาจากสกลนครทหารบนอยู่อุดรนะฮะเพิ่นมาเยี่ยมแถวบ้านนี่แหละวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่วันหยุดเพิ่นนะฮะอุ้ยมีอะไรไปได้กับมีเมียบางงานเนาะป้าเพื่อนเราขาดรักมองไหนครับเนาะเอาว่ากันไปนะฮะนะครับพี่น้องครับนะฮะกลับมาอยู่ร่วมกันในช่วงนี้8โมงครึ่งถึง9โมงเช้าครับดูไลฟ์พี่น้องเลยก็ส่งกำลังใจให้กันนะขอบคุณกำลังใจหลังไมค์นะครับขอแค่มองครับนะฮะบอกว่าให้ดีเจโอดีเจเป๋ด้วยไว้สั่งลำไปบ้านนะขอบคุณโทอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะลายมือก่อนนะฮะแกเจ้าแม่เนาะนะครับโทรมาในฐานะอะไรใช่ไหมของของกาละเกดใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าจำผิดต้องขออภัยนะทางคูเมืองนะมีถนนบุรีรัมย์สุรินทร์บอกว่าสักคนที่เข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะฮะที่ส่งกำลังใจนะครับนะฮะเข้ามาตรงนี้นะนะครับกับอสมทจังหวัดวิริยัมย์โทรมาในฐานะอะไรผมเจอแต่ของธัญญานะนะครับ

0: ัญญาไปก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ในช่วงนี้8โมงครึ่งถึง9โมงนะสายนี่ก็ฟ้าฟ้าไกลก็ฟ้าหน้าเมืองใจเย็นๆเอานะนะครับช่วงมือวายจัดให้ผมจะรับอยู่นะฮะขออนุญาตสักครู่หนึ่งขออนุญาตขายยาก่อนโอ้ยนะไปกับฟ้าน้ำของคุณป่าเชิดครับป่าเชิดส่งกำลังใจมาผ่านช่องทางไลน์นางฟ้าหรือยาพิษด้วยครับพี่ขอบคุณครับจัดไปครับโอ้ยยอเข้ามาดิผมอยากลอยเลยสวัสดีครับพี่ไปสุดหล่ออันนี้น้อมรับครับผมโอ้ยก็จะมันว่าอายนะจ๊ะนะฝากคุณผู้ฟังกับเกียรติอ้อมให้คอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับเราคือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงานเสาเข็มสองไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสับพานแผ่นพื้นท้องเรียบนะฮะงานคอนกรีตเสริมเหล็กคอสลอนะครับงานถนนคอนกรีตแอลฟันติกคอนกรีตนะฮะแผ่นแอลฟันติกคอนกรีตงานถนนงานโยธาต่างๆนะครับปรึกษาได้มาที่นี่ครบจบเลยนะฮะกับเกียรติอำไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษานะครับนะฮะแล้วเกียรติอำไพคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนี้ตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่บ้านเลขที่555ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปประวัติจอดบ้านเหลือง044-637-666นะครับนะฝากพี่น้องน้ำแนกกันแล้วกันสายดีมันรอด่วนแล้วลุดไปแล้วมานะครับอสมทบุรีรัมย์ช่วงมือไวจัดให้ครับ
1: ช่วงมือไวจัดให
0: ้อสมทบุรีรัมย์ช่วงมือไวจัดให้นะครับ1สายมาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: สวัสดีจ้า
2: หมูบอ
0: บ
2: กระทอด
0: ฮะยินดีบอกครับ
2: จ้า
0: อู้ดีใจหลายด้วยเพลงเนาะ
2: มันใจเนาะค่ะมันใจนะเพิ่มรอน
0: ี่อ๋อก็ธรรมดาครับประเภทว่าหล่อเหมือนสองสะพานเลยนะครับผม
2: มอบให้ทุกเส้นทุกสายนะจ้า
0: จ้าขอบคุณจ้า
2: จ้าแค่นดงจ้า
0: ฟังแค่นดงจ้าสักครู่จ้า
2: บอกให้คนมันตกข้างนี้เด้อ
0: บ่ตัวคือกันครับบอกว่าทางพุ่นทางวีก็บ่ตัว
2: ก่อน
0: แ
2: ก
0: ก่อน
2: แ
0: ม่นๆอ้าวขอบคุณได้หลายเด้อ
2: จ้าจ้ารอฟังจ้าพี่เป้
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าจ้าขอบคุณจ้า
2: พิเศษเลยได้หนิพิเศษ
0: ครับ
2: พิเศษเลยได้หนิ
0: จ้า50บาทได้เนาะ
2: จ้า
0: ขอบคุณจ้า
2: จ้าสว
0: ัสดีจ้าสวัสดีครับขอบคุณได้หลายครับนะฮะกับเรื่องของบนงานกันคุณนะฮะหูบอว่าคิดฮอดขอมาจัดไปครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้

ือนผู้สาวเอ่ยป้ากินหวาดหลายว่าอีสาวบูเพิ่นกินหวาดกันว่าอันคนบ่มีคนกินหวาดนี่ก็อันเฮ็ดหน้าละลาลอยๆไปอ่อนซ่อนจากของเวทีเอาขอบคุณมากๆฮะทางฝั่งแกนดวงนากับช่วงของสายหน้าใหม่ของเราขอบคุณนะฮะนะครับเรื่องของตายอรไทยครับอย่าให้แกข้างเดียวนะฮะนะครับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเนี่ยจากทางฝั่งปูนฝั่งสะเรนขอบคุณตะโกรีฮะตะโกรีบอกตอนตามจริงอยากฟังเพลงของตั๊กกะแตนจากว่าตั๊กกะแตนมีเจ็บพอแล้วของทางฝั่งน้องหงขอมาก็เลยบอกงั้นเอาตายกับเขาด้วยก็ได้นะจัดไปนะฮะอย่าให้แค่ข้างเดียว2คนนะเดี๋ยวจะให้ฟังขอบคุณเนี่ยมันบิดครับโอ้ช่วงนี้อย่างนุ่งคนละเคิงเนี่ยขวางร้อยหลายโอ้ยอย่างนั้นไทยช่วยไทยพลัสไว้คอยหลงน้ำนะบอกว่าของหลายครับไอ้เอ้ยนะฮะส่งงานบุญไหว้นะฮะส่งกำลังใจครับบอกว่าสิทธิ์ของเจ้าเนี่ยไอเปสุดหล่อนั่นแต่ละคนมาหนีน้องมาคอยรอก่อนกันโอ้ยอดใจว่าได้สิให้เปิดให้ก่อนเด้อว่าป้าเดี๋ยวป้าขับแขกว่าก่อนทำอะไรย่องบ้าได้เด้นี่บ้ามักย่องเด้นี่อย่าย่องเด็ดขาดตาลูนาอย่ายอเดี๋ยวลอยถึงมันจะไม่ใช่ความจริงก็ตามแต่ผมก็ดีใจไว้ก่อนนะฮะตามสไตล์ผู้บ้าบ้ามักย่องถ้าผู้สาวมักย่องย่องกินบ้าได้เด้บ่มีเงินหายนะโอ้ยจะเป็นว่าไปเอาพี่น้องนะนะครับช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกเทศกาลเพาะปลูกของพี่น้องปลูกข้าวโพดปลูกหลายๆอย่างนะฮะปลูกมั่นกับปลูกไปแล้วบ้างฮะเนาะวางฝนกำลังมานี่ปลูกมั่นไปแล้วมั่นงามแล้วนะครับข้าวดิมานกำลังมานอู้ยนี่แถวเส้นเวลานี่ยังเขียวเหมือนยังนะพ้นใส่ดินเน่า อีหลีนะนะฮะดินที่เคยมีนี่ปลูกยังก็บ่ขึ้นใบบ่เขียวดอกบ่ออกผลบ่ติดใส่ปุ๋ยก็บ่ซอยอย่างเลยแต่หลังจากนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะไปลงใช้ตัวนี้ไปช่วย

จะช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ดีขึ้นนะฮะได้ทันทีเลยการใช้งานก็ง่ายนะดินเน่า1ขวดประมาณ1ลิตรนี่แหละผสมน้ํา200ถึง500ลิตรก็ได้ฮะอันนี้แล้วแต่ความเข้มข้นที่ต้องการนะนะครับฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะครับนะแล้วก็โปรโมชั่นดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลามาน1ซองว้าวแล้วก็ที่สำคัญนะให้คุณจ่ายเพียงราคาที่โอ้ถูกมากจับต้องได้อะไม่ถึงพันน่ะ699บาทน่ะโอ้โหคุ้มนะลองใช้ดูนะครับสนใจสั่งซื้อโทรด่วนที่021143990นะ021143990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนี่ยนะอย่าให้แค่ข้างเดียวครับตายอรไทยเพลงนี้ส่งไปทางตะโกรีแล้วก็ดำหวังสเรนฝนตกวัสเรนนี่ฝนคือกันนะครับเจ้าในแล้ววัสดุอันซ่านเด้เดี๋ยวไปในอีสานบนไม่อีสานหลังแล้วไหมครับต้องการฝนเราเด้นในบางเบือนจีวันท่านวานเขาอยู่ไอสันทั้งหนองหงวาสู้ๆ ส่งกำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้แค่ข้างเดียวครับวนๆวันล่ำต่อจากหน่อยเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนนะเดี๋ยวช่วง9โมงเราจะมาทักทายสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายนะจ๊ะสักครู่กลับมาครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคขวัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทางนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบฮอร์มุสหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวยและจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ไทย
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิก

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รู้ขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
3: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาล

0: การฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6900

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ไอ้โทรมาหากันซุมือนี่ย้อนเป็นหยังเขาเป็นหยังกันสถานะเห็นชัดเจนเลยเนอะนะครับทั้งกูเมืองเราพิงหนีส่งออกมาเนาะและก็ก้อนนั่นครับก่อแก้มองครับนะฮะกับสายแรกของวันนี้ดังฝั่งลำปลายมาด้วยนะครับจัดไปกับธนาผ่าโชคนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้9โมงถึง10โมงเช้านะแป๊บเดียวก็สู่ชั่วโมงที่2แล้วนะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเนี่ยผมมาดูเพลงอีกทีนึงเพลงจากป่าเชิดที่ขอนางฟ้าหรือยาพิษเข้ามาแล้วก็ทีมงานขนส่งทีมงานบริษนี่บอกว่าเอาสิทธิ์ของเจ้ามันเป็นเพลงของใหม่ไทยเหมือนกันนะซึ่งนางฟ้านี่ขอมาก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ก่อนแล้วก็ชั่วโมงหน้าค่อยฟังนะทีมงานบริษนะไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันเปิดชั่วโมงเดียวกันศิลปินท่าเดียวกันก็คงจะดูไม่ดีเท่าไหร่9โมงครับคุณผู้ฟังดูไลน์คุณผู้ฟังในช่วงนี้ถึง10โมงเช้านะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่

0: FM 92.00 นะครับขอบคุณปลายฟ้าครับนะหนุ่มต้นครับบอกว่าเพลงนี้มอบให้คุณหมอคุณหมอเบญจพรใช่ไหมนะครับขอบคุณมากครับกำลังใจเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะครับสำหรับเพลงของเบิ้ลปทุมราชนั่นเองสักครู่นะครับขอบคุณมากเลยกำลังใจที่ส่งเข้ามาตาน้องฟอร์ดพี่เป้ลืมตาน้องฟอร์ดขอเพลงของทางฝั่งสปป.ลาวมาใส่ว่าฮักอ้ายของบุญเพ็งใช่ไหมเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังกันแล้วกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับเป้ปริญญาครับ9:19 นดูไลน์กันไปถึง10:00 AMนะครับนะฮะแน่นอนช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนรอโทรหน้าใหม่อยู่ใช่ไหมในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาทาง044-696-089ขออนุญาตขายยาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของยุงนะครับหน้าร้อนโอ้พูดถึงเรื่องของแมลงหน้าร้อนแมลงเยอะแยะมากมายนะครับหน้าฝนยุงครับยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาครับใช้งานง่ายพับเก็บได้นะตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นครับโครงสร้างเขาผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมครับนะใช้กันยาวๆเลยนะครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตสบายๆว้าวนะครับนะน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายจะไปนอนในไร่ในสวนนะฮะชอบเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนอนอยู่นอกบ้านจะได้เย็นๆสบายๆไม่ต้องกลัวยุงกัดอีกต่อไปนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ1แถม1ในราคาเพียง590บาทว้าวโอ้คุ้มมากนะโปรโมชั่นนี้ซื้อ1แถม1นะครับราคา590บาทสนใจโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990มีค่าจัดส่งและก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากกันด้วยนะมีหนึ่งสายมาแล้วต้องการโทรใช่ไหมล่ะทาง044-696-089จัดไป
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: ช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไปอสมทบุรีรัมย์ของเราจะมาทักทายดัง044-696-089สายเมื่อกี้หลุดไปแล้วเอาโทรมาใหม่ได้นะเออกำลังว่าจะรับอยู่แล้วเชียวสายหลุดไปมาแล้วครับคุณผู้ฟังทักทายกันหน่อยหนุ่มหล่อสาวสวยทางไหนเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคนหล่อรับสายคนขี้เหร่ที่ไหนโทรมาครับ
2: น้องขวางครับ
0: อ่ะน้องขวางเป็นไงฮะฝนตกบ่
2: แดดร้อน
0: แดดร้อนด้วยกันติ
2: ร้อนครับ
0: แต่ว่าทางนี่ขึ้นสีมืดๆคือฝนสิมานี่แหละอบอ้าว
2: เออหน้าเนี่ย
0: นี่มันหน้านี่เนาะ
2: เออ
0: เรียบร้อยไปให้หน้าทางคุณน่ะ
2: ว่าแล้วๆแต่รอถ้าฝนเน
0: ี่ยมันอ่ะเอาสงใจแล้วฝนมาเด้อ
2: เออว่ายัน
0: ครับผมเพลงหยังครับมื้อนี
2: ้เอารักเจ้ามีอันตราย
0: ฮะกันรักอันตราย
2: เออเมียน
0: เด้อแม่นบ่ของผู้ใดร้องเพลงนี้เหรอ
2: บ่รู้คือกันว่ากระตัดเขาพี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้าก็ได
0: ้รักอันตรายนี่เพลงของต้นคุณอนันดาเลยนี่แหละเอาพี่ช้ำวันนี้บ
2: ่เอาพี่ช้ำก็ได
0: ้พี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้า
2: ครับผม
0: อันนี้ไม่ได้แช่งใช่ไหม
2: บ
0: ่เอามอพิเศษครับผม
2: ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ให้ทุกคนเลยนะ
2: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทางฝั่งน้องขวางที่ส่งเข้ามาครับผม
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา

เพลงของสันติดวงสว่างครับพี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้าครับอย่าคิดว่าพี่จะไม่เคืองน้องนะพี่เนี่ยไม่ได้ช่างเดี๋ยวพี่พูดจริงๆว่าคนเราเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นช้ำมันเป็นบาปเป็นกรรมได้เหตุเด้อโอ้ยกายจะเหม็นเนาะอ่ะว่ากันไปครับพี่ดองครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปส่งท้ายกับหนึ่งเพลงของเพลงจากป่าเชิดก่อนนะป่าเชิดส่งมาตั้งแต่8โมงเพลงนางฟ้าหรือยาพิษนะฮะเดี๋ยวยังไงจบแล้วพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมานะฮะอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงที่2นะครับของชั่วโมงนี้สักครู่นะครับ Your request

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ

หนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อส

0: ไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตRadio Go Green
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
2: สมท.บุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ยนต์ใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-COT FM 92

รับขอให้เจอไปได้ดีมีสุขกับคนของเธออย่าได้เจ็บปวดหัวใจกันเลยหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับกับเพลงของตั๊กแตนชนดาครับเจ็บพอแล้วเนี่ยฮะจาก

น้องหงที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ช่วง9โมงนะจัดไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับนะฮะก่อนหน้านั้น1เพลงสักคนที่เข้าใจเป็นนี้ก็จากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ส่งเข้ามาเช่นกันทางด้านของสายหลังไมค์จัดให้ฟังเรียบร้อยครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะฮะกับเป้ปริญญาคนนี้เช่นเคยนะครับขอบคุณกำลังใจครับที่เพิ่มเติมเข้ามากับคุณพี่สาวฝั่งลำปลายมาดครับนะ บอกว่าให้ตายไปกับใจของตายอรไทยเดี๋ยวน้องจัดให้ฟังสักครู่หนึ่งนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังตอนนี้คิวไม่เยอะแล้วนะฮะนิดเดียวไม่เยอะกระติดเดียวเองต้องขอไปด้วยโทรศัพท์หลังไมค์ที่ไม่ได้รับเพราะว่านะครับลงทะเบียนสวัสดิการให้ย่ายอยู่มาจากคู่บ่าวตรงนี้อีหลีครับผมงงเราพูดเราเรียกกันแล้วประเด็นหลับขออภัยว่าโอ้ยเด็กดื้อครับนะเด็กดื้อบอกว่าคิดถึงใจจะขาดให้สาวในเมืองนะครับให้ป้าบรรเทาให้หนุ่มแคนดงให้พี่ดีเรกนะครับให้ป้าบุญเรียนให้ FC ของเด็กดื้อทุกคนเลยตอนนี้อยู่ขอนแกรนไปศึกษาต่ออยู่ขอนแกรนคิดฮอดอยู่บุรีรัมย์คิดฮอดหลายคิดฮอดผู้สาวในเมืองหลายโอ้อิจฉาเบิ่นเด็กดื้อนะนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงมาไปได้ประมาณเกือบเดือนแล้วใช่ไหมหรือว่าเดือนหนึ่งนี่แหละเนาะนะครับขอบคุณที่นะครับกริ้งกลางให้กำใจเข้ามานะครับคิดถึงใจจะขาดของแต่พระรหัสใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะขอบคุณมากๆกำลังใจนะครับคุณผู้ฟังครับนะอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเนี่ยนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับแรงมากๆคล้าฝังแน่นตระไคร่น้ำตระกันต่างๆตามกำแพงตามปูนต่างๆตามซอกต่างๆมันทำความสะอาดยากนะแปรงทองเหลืองเท่านั้นแล้วก็ขัดจนปวดเอวอ่ะทนขัดไม่ไหวใช้สายยางธรรมดาก็โอ้ไม่สะอาดนะลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาครับวันนี้ขอแนะนำให้อันต้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงครับด้วยพลังดูดแรงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลครับนะฮะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะฮะและก็พิเศษครับมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะฮะมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมครับนะฮะสำหรับล้างรถเนี่ยนะฮะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานจากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะฮะกระเป๋ากันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะฮะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมมูลค่า 3,870 บาทนะแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับนะฮะแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะฮะรีบโทรตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวฝากกันด้วยนะขอรับ Your requestไลฟ้าเบิร์ดอุทุมราชครับแบนพี่สิบพงศ์หนุ่มต้นฝั่งห้วยราชในที่ของเพลงนี้ก็มาจัดไปนะครับ

มาส่งเจ้าในสำนีละโอ้ยเจ็บช้ำใจหักได้ก็บ่ได้อยู่น้ำกันเว้ยหลายฟ้านะครับให้ก็พาอย่างเด้อโอ้ยไม่หยังก็ยังโอ้ข่อยใช้อารมณ์ยังมาเนี่ยก็เอิดบอกว่าอารมณ์เร่งเป็นสิล่ะนี่ใช้อารมณ์เร่งมันม้วนแล้วตะพี่น้องก็ได้ยิ้มได้หัวน้ำข่อยได้สิบอกฟังอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสหลายฟังเร่งกันนะม้วนบ่แม่นตอนที่ขอประชุมสภาพ่อติมันติเครียดท่านประธานที่เคารพเนี่ยบ่แม่นนะฮะฟังเพลงกับกสทชของเรากับพี่เป้นี่เน้นสบายๆเน้นไม่เครียดเน้นเฮฮาปาร์ตี้ถ้าโอนมาก็ได้เลยนะครับผมอะไรนี่เอ้าข่อยเห็นนะเพิ่นฝากคิวอาร์โค้ดไว้เนาะเห็นว่าอันเพื่อนบ้านห้องนี่บ่ลงยังเพิ่นก็ฝากคิวอาร์โค้ดไงแฟนๆเมตตาหนุ่มน้อยนะมนคนนี้ก็โอนได้เลยนะฮะที่

0-44โอ้ยพูดไอ้สิวันนี้อย่าบ้างหน้าจอนี้เพียงเอ้าหาแต่บอกเวลาเบิดแล้วนั่นฝากน้ำครับพี่น้องครับนะฮะเครื่องดังยุงครับมันแรงครับเนี่ยแน่นอนครับกับสมาร์ทการ์ดนะครับทุกวันนี้ยุงเยอะไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคร้ายต่างๆก็เยอะถ้าเป็นแล้วมันต้องหาทางรักษานะวุ่นวายเสียเวลานะครับถ้าดีกว่าไหมถ้ามีสมาร์ทการ์ดครับมีเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องกูได้คุณรักเนี่ยสมาร์ทการ์ดครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงครับจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ครับเพราะตัวตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะปลอดภัยทุกคนในบ้านครับ1เครื่องครับครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านปกป้องกูได้ทั้งครอบครัวเลยใครที่ฟังอยู่บอกได้โชคดีมากๆฮะเพราะโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการ์ด1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตดุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับนะฮะไม่ต้องจ่ายนะรอให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นน่าสนใจโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของแท้ตรงที่ทีวีไดเรกเท่านั้นสายนี้นะครับขออภัยที่รับไม่ได้ครับ นะครับเพราะว่าเวลาหมดซะแล้วเราไม่มีช่วงรับสายหน้าไม้ช่วงนี้ซะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงนะครับขอบคุณกำลังใจหลังไมค์นะครับปุณผลาบนอายุนะฮะจากทางฝั่งจังหวัดสุรินทร์นะนะครับฝั่งสาวๆฝั่งปราสาทนะครับมีเมียเก่าคนนี้ว้าเดี๋ยวผัวเก่าคนนี้สิจ้าไหนบ้างบอมแมนเฮ้ยเพิ่นขอเพียงเมียเก่ามาขอบคุณมากครับจากฝั่งกาบเชิงจังหวัดสะเร็นนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ส่งให้กับเพลงนี้ก่อนตาน้องฟอสงอนแล้วมั้งนี่เนาะนานมากเลยพี่เป้เริ่มใส่วายสีฮักอายทีมงานพิทผมก็เปิดดังยังเพลงแรกคือมองหน้าจัดให้ฟังนะสิทธิ์ของเจ้าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้บุญเพลงลูกเมืองเสกครับใส่วายฮักอายยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนะฮะช่วงหน้าครับรายการรู้เท่าทันวิชาชีพมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3สักครู่ครับ

0: ณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 นาทีโดยมารถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 นนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร. 10 มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวน1ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต้
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์

0: ผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอาได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
5: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
4: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
5: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
4: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
5: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
4: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
5: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
4: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
10: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
11: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 6960

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ตายไปกับใจครับกับเพลงของตายอรไทยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงของไหมไทยหัวใจสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของเจ้าสิทธิ์ของใจจะรักใครก็ไม่ผิดสิทธิ์ของเจ้าจะรักใครก็เรื่องของเจ้าแต่อ้ายจะรักเจ้านะจ๊ะ แหมไหมไทยครับขอบคุณมากๆทีมงานวิทย์นะให้ใจไปกับใจจากบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานทอผ้านะครับขอบคุณมากนะกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับให้ตายไปกับใจหนีทางเอ้ยใช่ไหม เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะผมลืมนะฮะบางทีอาจจะมีสับสนกันบ้างเล็กน้อยสำหรับคนที่ขอเพลง อ๋อบ้านสวายถนนขนฝันนี่เพลงให้ตายไปกับใจพี่สาวลำไปมากที่อินบ็อกข้อความมาเออต้องเป็นอย่างนั้นอีกเราเนี่ยตั้งแต่9โมงกว่าๆนะครับ9โมงครึ่งจัดให้ฟังแล้วนะกับเพลงให้ตายไปกับใจแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านี่หมายไทยนะนะครับแหมต้องขออภัยนะครับผมสับสนเล็กน้อยสำหรับคนที่ขอเพลงเข้ามาไม่เยอะฮะแต่ว่าผมเบื่อครับวันนี้ไม่เป็นไรเนาะคุณผู้ฟังให้อภัยได้นะครับคนหน้าตาดีทำอะไรไม่น่าเกลียดไม่น่าชังแน่นอนนะครับผมว่ากันไปนะครับผมอ่ะเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3ครับ10โมงถึง11โมงเช้านะดูไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับในช่วง10โมง19นาทีนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 ช่วงนี้ดู

0: ไลน์คุณผู้ฟังกับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ไม่ใช่แค่ไร้สายไร้สาระอย่างเดียวมีสาระบ้างนะช่วงนี้นะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการเตือนนะฮะจากทั้งทุกหน่วยงานนะครับมันจะมีการแอบอ้างหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับนะฮะเพื่อจะมาหลอกให้เราโอนเงินเสียตังค์จนได้เหมือนจะได้ของฟรีแต่สุดท้ายของฟรีไม่มีในโลกต้องระวังนะล่าสุดนี้ผมไปเจอโพสต์เพื่อนนะฮะพี่เขาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคกลางนะฮะเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นชาวครีเอเตอร์พี่เขาก็แจ้งว่าเอ๊ะเขาบอกว่ามีคนโทรเข้ามาแจ้งว่าการไฟฟ้าจะเข้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ให้ใหม่เพราะตรวจสอบว่าไฟของเรามีปัญหาก็คือเรื่องของขดลวดทองแดงนะก็พั่มไปนะครับนะซึ่งจะทำให้การใช้ไฟในบ้านมีปัญหาโดยจะเข้ามาเปลี่ยนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเออตรงนี้พี่เขาบอกว่าเกือบเชื่อแล้วนะแต่นะครับเขาบอกว่าไม่ได้แจ้งอะไรไปที่การไฟฟ้าเลยนะครับแต่เขาบอกว่าการไฟฟ้าได้ตรวจสอบเองเจอปัญหาเองซึ่งกำลังจะเชื่ออยู่แล้วฮะเพราะคิดว่าไม่ได้ทำอะไรแค่รอมาเปลี่ยนมิเตอร์อย่างเดียวแต่พี่เขาเอ๊ะตรงที่ว่าก็คือส่วนมากคนเราถ้าฟังข่าวว่ามีการแอดไลน์มาคือโจรเนี่ยมันจะเอ๊ะขึ้นทันทีเลยอย่างฟังพี่เป้บอกจังว่าแอดไลน์อย่าไปแอดมันเด็ดขาดนี่เขาบอกว่านี่มาเปลี่ยนให้ฟรีนะแต่ต้องแอดไลน์เพื่อรับค่าประกันมิเตอร์นี่นะครับมันมีอย่างนี้ด้วยนะพี่เขาบอกว่ามั่นใจแล้วว่าต้องเป็นมิจฉาชีพแน่ๆรีบกดวางสายนะครับแต่เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นประมาณ10นาทีเนี่ยมิจฉาชีพได้โทรไปบ้านเพื่อนบ้านบอกลักษณะเดียวกันเลยโอ้นะครับแล้วก็ให้แอดไลน์เหมือนกันเป๊ะแต่เพื่อนบ้านเขาสนิทกันเขาเลยโทรมาถามกันว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ไหมจึงทำให้สงสัยว่าใครไปขายข้อมูลให้พวกมันถึงได้รู้ขนาดนี้หรือว่ามันมีคราบของใครที่มาทำงานแล้วเป็นโจรไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮะแต่มันมีลักษณะแบบนี้จริงๆอันตรายมากนะซึ่งผมเปิดไปคำเตือนเกี่ยวกับสำนักงานการไฟฟ้า TEA เขาเตือนกันตลอดว่าอ้างเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งเขาบอกว่าจากกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยอ้างเป็นตัวแทนเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งดำเนินการเปลี่ยนไฟฟ้าบางทีหมุนเร็วผิดปกติอ้างว่ามีปัญหาหม้อไฟมีปัญหาหรือว่านู่นนี่นั่นแอบอ้างให้รับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืนแล้วหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Pro แล้วหลอกให้ติดต่อผ่านไลน์นะครับเขาจะสร้างไลน์เหมือน PA จริงนะ PA 422อะไรประมาณนี้แอดไลน์นะครับซึ่งทาง PA เองแจ้งว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลหรือส่งลิงก์กับผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆของ PA ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับข้อความดังกล่าวอย่าหลงเชื่อทั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถนะครับสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA เขาจะมี LINE Official Account ของ PEA คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์เป็นโลโก้สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE ว่าเป็นของแท้นี่สังเกตนะเครื่องหมายติ๊กถูกนะสีเขียวว่าเออกลมๆอยู่ข้างหลังชื่อเนี่ยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของ PEA ต้อง www.pea.co.th เท่านั้นหรือว่าแอปพลิเคชันPEA Smart Plus ซึ่งต้องดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store นะฮะ App Store เท่านั้นนะครับช่องทางอื่นระวังจับเจอโจรนะฮะโจรมันเยอะจริงๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวนะครับก็เรามาระวังนะซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่า1129 PEA Contact Center โทรเบอร์นี้นี่แจ้ง

0: ไฟฟ้าก็ได้นะเวลาไฟดับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อส่วนกลางเขาจะติดต่อในพื้นที่เองนะครับผมว่าสะดวกไวด้วยนะนะครับติดต่อ1129ตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็ฝากกันด้วยนะทุกวันนี้โจรมันเยอะนะครับนะฮะโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องให้รู้เท่าทันติดตามข่าวคราวให้เป็นประจำเผื่อเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะนะครับก็ฝากกันด้วยนะช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะฮะนะครับ1441สายด่วนนะฮะก็เราสงสัยว่าเราตกเป็นเหยื่อแล้วหรือยังเราโดนหลอกใช่ไหม1441ปรึกษาได้อายัดบัญชีได้เบอร์นี้เลยนะครับหรือแจ้งความที่ thaipoliceonline.go.thsเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะในเพจในไลน์อาจจะโดนหลอกซ้ำโดนโกงซ้ำได้นะครับเรามาระวังนะฮะนะครับหรือว่าแจ้งความที่สภ.ใกล้บ้านได้เลยนะฝากกันด้วยนะครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนและไม่โลภเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับคุณผู้ฟังก็นะมีเรื่องมาเตือนภัยกันตลอดนะฮะติดตามข่าวไปบ่อยเราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะฮะยิ่งกว่าฉีดวัคซีนอีกนะฮะเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองนะก็ฝากกันด้วยนะครับนะเรามาระวังคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับก็เชื่อมโยงทุกสื่อของอสมทไว้ด้วยกันกับนะฮะแอปM-Cod Connect ครับแอปเดียวที่จะให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อทั้งเว็บไซต์นะครับทั้งสื่อทีวีเปิดช่อง9 M-Cod SC ช่องหมายเลข30สถานีวิทยุอสมททั่วประเทศก็นะครับผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับกิจกรรมวาไรตี้ต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับกับแอป M-Cod Connect นะฮะเชื่อมโยงรอไว้ด้วยกันนะฮะดาวน์โหลดได้ทั้ง Androidทั้ง iOS เวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าเวลาที่ไปพื้นที่ไกลๆเนี่ยอาจจะไม่มีคลื่นนะนะครับเราก็สามารถเปิดแอป M-Cod Connect ฟังกันได้นะครับฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดนะครับทุกการติดต่อไม่พลาดทุกการสื่อสารกับแอป M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวแป้ส่งท้ายกับ1เพลงครับกับคิดถึงใจจะขาดนะครับจากเด็กเดื้อนะที่ส่งเข้ามาจากนู้นฝั่งขอนแก่น นะเดี๋ยวยังไงพักแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้านับเพลงวุ่นผลาหมดอายุเมียเก่าถนนค้นฝันเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวแป้จัดให้ฟังสักครู่นะครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุ

อสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่

พอดเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจด้วยที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

เมียเก่านะครับกับเพลงของดอกอ้อทุ่งทองนะครับเมียเก่าคนนี้ยังกินหัวเจ้ายังคือเก่านั่นล่ะอ่ะว่ากันไปครับคุณกำลังใจดีส่งเข้ามาเลยครับเมียเก่าเนี่ยนะฮะจากฝั่งกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นบุญผลาบทอายุครับกับเพลงของเวียงนฤมลมนแคนแก่นคูณเพลงนี้จากสองสาว

ฝั่งอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ส่งเข้ามาเปจัดให้ฟังเรียบร้อยนะนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ช่วงที่2ของชั่วโมงนี้นะครับ10โมงเช้านะฮะ10โมงครึ่งแล้วนะนะครับ10โมงครึ่งถึงเชียงวันนะฮะตอนนี้10โมง45นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเป้ปริญญาครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะผมพร้อมกับการลุยนะครับนะฮะลุยภารกิจหน้าที่ลุยงานกันอยู่นะครับก็ส่งกำลังใจให้ส่วนหลายท่านที่กำลังเดินทางนะฮะฝากให้ใช้ความระมัดระวังนะบางคนเองโอ้โหอยู่ท้องไร่ท้องนาตั้งแต่เช้ามามันมากมายหลายอย่างเหลือเกินก็เอาเป็นว่าสู้ๆนะครับส่งกำลังใจให้กับการหว่านข้าวกันเตรียมลุยในส่วนของภารกิจต่างๆนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้10โมง46นาทีครับนะฮะดูไลน์คุณผู้ฟังนะนะครับก็บอกเลยว่าเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับโฮมมาร์ทซุยเฮงเสงครับนะฮะกับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับพี่น้องชาวบุรีรัมย์มากว่า50ปีครับนะฮะด้วยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือสร้างที่มีครบวงจรนะครับนะฮะมาที่นี่ครบเลยนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG แบรนด์อื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะงานเหล็กงานปูนงานไม้งานคอนกรีตนี่นะครับเรื่องของวัสดุมุงหลังคาจาก SCG พร้อมทีมงานถอดแบบประเมินราคานะฮะนะครับนะแล้วก็ติดตั้งรับประกันกว่า10ปีเรื่องของอิฐนะฮะอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนบล็อกแก้วต่างๆงานไม้ไม้ฝาไม้ระแนงไม้รั้วไม้พื้นไม้เชิงชาย SCG นะครับเรื่องของงานสุขภัณฑ์ยี่ห้อดังๆอย่างคอตโต้มีการสแตนดาร์ดมีครบกันนะงานสี JBP สี COA สีเคมีพันต่างๆนะครับเรื่องของถังกักเก็บน้ำถังบำบัดต่างๆมีครบนะครับงานเรื่องของห้องครัวนะครับอย่างบานซิงนะครับซิงได้สวยอุปกรณ์ห้องครัวอ่างซิงต่างๆมีครบเลยนะฮะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่างก็จัดเต็มมาที่นี่ได้เลยนะครับสว่านหินเจียตู้เชื่อมนะครับนะฮะเครื่องตัดหญ้ารถตัดหญ้าต่างๆรถตัดหญ้า2จังหวัด4จังหวัดนะครับมาได้เลยนะฮะหรือว่าเครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์ต่างๆที่นี่มีครบฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอ้มีเงินเข้าเดือนละ 1,200 เดือนแรกแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็นะก็ไปซื้อของใช้ได้นะครับหลายๆคนนี่บอกว่าไปซื้อของตกแต่งบ้านหรือว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือช่างงาน DIY นะครับงานช่างมืออาชีพพวกสว่านต่างๆราคาไม่แพงเลยแวะมากันได้หรือว่าอยากได้พัดลมหรือว่าของใช้นะครับของใช้ในบ้านที่นี่ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเยอะเลยนะครับให้เลือกที่โฮมมาร์ทซุยเฮงเสียงนะเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแวะไปรูดปื๊ดได้เลยนะจ๊ะจี้ซุยเฮงเสียงโฮมมาร์ทใกล้แยกเสนสิริอนุสรณ์ก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับซื้อง่ายสะดวกรวดเร็วสินค้าคุณภาพนะครับงานซ่อมแซมต่อเติมรีโนเวทบ้านใหม่สร้างบ้านทั้งหลังมาได้เลยเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น044611006หรือ0898487222นะครับ

ถนนคนฝันครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับชีวิตคนเรามันต้องอยู่ได้เพราะความฝันและมีความหวังเนี่ยฮะนะครับฝันให้ไกลต้องไปให้ถึงมันถ้ามันไกลเกินไปไปไม่ถึงก็อาจจะลดความฝันลงมาหน่อยนึงอยู่กลางๆพี่เป้นี่มีความฝันนะฮะมีความฝันนิดเดียวฮะก้าวออกไปนี่ก็เจอแล้วความฝันโอ้ยอันนี้มันก็ใกล้โพดเอาถึงความฝันทุกวันมีความสุขทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปโหเดินหาเมื่อไหร่ความฝันของฉันความฝันอยู่ไหนมันมีนี่เอาใกล้ๆเนี่ยเปิดประตูไปเจอเลยเนี่ยความฝันเนี่ยฮะแบบใช้ชีวิตไม่ต้องคิดเยอะนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอทำวันที่ดีพรุ่งนี้จะดีเองนะฮะนะครับมันก็แม่แล้วบอกคือคนบ่มีอย่างนี้คือคนแบบเบิดอะไรตายอยากอันนั้นแหละข่อยเลยว่ากันไปนะครับนะฮะพี่น้องครับนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้ขอบคุณนะขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณอีกฝั่งของพระอาจารย์ครับมีถามมาเหมือนกันเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดตอนนี้ไม่ได้ฮะมันยาวเดี๋ยว5โมงครึ่งมาพูดให้ฟังนะโอ้ยก็จะมันจนเงาไปเงาไปเรื่อยเนาะนะครับเงาคืออย่างนี้เสียอธิบายกระไดว่าต้องอธิบายกระไดเอาง่ายวันที่14มิถุนาถึง21มิถุนาครับสำหรับเปิดให้ลงโครงการนะฮะกับการลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะฮะซึ่งทางกระทรวงการคลังได้กำหนดให้ช่องทางกับการยืนยันลงทะเบียนเนี่ยนะฮะผ่าน5ช่องทางครับนะฮะกรณีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังง่ายๆเลยกดเข้าไปเป๋าตังก็จะมีแบนเนอร์เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69แค่ก็ไปยอมรับนะฮะกดปุ่มลงทะเบียนก็จบเลยกรณีที่ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐให้เรียบร้อยเลือกบริการและค้นหาระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เช็คข้อมูลแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนได้เลย3ยืนยันการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลักของโครงการอันนี้ง่ายมากเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ mof.go.gs หรือเอาเวลแฟร์นะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัย .mofs.go.gs นะครับแค่กดปุ่มเริ่มลงทะเบียนนะฮะนะครับก็กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนาม

สกุลวันเดือนปีเกิดรหัสหลังบัตรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี่สำคัญเลยแล้วก็กดยืนยันระบบก็จะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนแล้วก็รอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะไปการลงทะเบียนผ่านหน้าตู้ ATM ก็ได้นะผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็แค่ก็ไปสัมผัสหน้าจอนะครับเลือกบริการที่ต้องการนะฮะบริการยืนยันตัวตนหรือว่าสิทธิ์สวัสดิการและลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ69เสียบบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหน้าจอก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็กดยืนยันตกลงแค่นั้นเองนะครับต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะนะครับก็อ่ะหรือว่าจะไปลงทะเบียนที่หน่วยงานก็นะครับ5ธนาคารเลยได้แก่ธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามนะครับนะก็เปิดให้บริการตามวันและเวลาทำการของธนาคารแต่ละสาขานั่นเองนะครับนะฮะไปยืนยันก็ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่ออ่านข้อมูลบัตรนะครับนะก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็อ่ะก็ง่ายๆประมาณนี้แหละฮะก็คร่าวๆเนาะมันจะยาวไปนะครับก็เปิดดูช่อง9 MCOT SC ช่องหมายเลข30เพิ่มเติมได้นะหรือว่าจะข่าวต้นชั่วโมงกับเราอสมทนี่ก็สามารถนะครับติดตามกันได้นะนะครับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเขาก็จะมีกำหนดเป็นเรื่องของไทม์ไลน์อยู่นะฮะไลน์เก่าเนี่ยเปิดลงทะเบียน4-21ใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของประกาศผลก็คือ17กรกฎาคม69แล้วก็ยืนยันตัวตน17กรกฎาคม69ถึง12มกราคมนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ก็คือวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะครับนั่นคือไทม์ไลน์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวลาหมดแล้ว เดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงนี้เนาะนางบอกอ่อนงายจากลำปลายมาศครับบอกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่สบายหายไปไวนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายสักครู่ครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือในก่อนแจ้งมติภูมิใจไทยให้สสถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยเหตุกังวลสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงส่อขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีสส77เสียงจึงมีการหารือว่าให้สสพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจเมื่อครั้งเข้าร่วมรายชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจุรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ40-50บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ช็อปมาเนี่ย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเคลื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
3: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Proclean
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696089

ดูสกุลชัยแล้วก็อาจารย์ไข่มารีหัวหน้าครับตามจริงเนี่ยผมจะเปิดเพลงของแพรชนาแต่ว่าผมตั้งผิดโอ้ยมันก็มีแบบนี้อยู่ทุกวันอ่ะนะนะครับเมื่อวันไหนมันจะไม่ปั๊มเปิบเปิดฮึพี่เป้นะประมาณนี้ข่อยก็เป็นข่อยเนี่ยเป็นผู้อื่นบ่ได้นะครับโอ้ยก็จะแม่นเนาะตะละเมอตะละเดของข่อยนี่นะมันก็มีแนวลุดแนวลุยแนวนู่นนี่นั่นให้พี่น้องได้หัวหล่อเรื่อยเอาชื่อในใจครับกับออยเลอร์นะขอบคุณมากครับนะฮะคุณแอนดริวส่งไลน์เข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกฝั่งของพระจันทร์ครับจากทางฝั่งอำเภอกระสังนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาก็จัดให้เรียบร้อยนะครับนะฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วง5โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับการลุยภารกิจหน้าที่ลุยงานอยู่สู้กันต่อไปหลายคนอาจจะพักผ่อนนอนใจกันอยู่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะกำลังหวานข้าวเตรียมหวานข้าวใช่ไหมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนด้วยนะเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้พร้อมๆกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ถ้าพูดเรื่องของกระจกรถยนต์ถ้าขับรถไปแล้วมันได้ยินเสียงปะโอ้ยน้ำตาไหลเสียตังค์อีกแล้วเนาะเราใช่ไหมหลายคนเครียดเลยนะบางทีเจอก้อนหินนะบางทีกิ่งไม้มันหล่นมาลมมากิ่งไม้หล่นแป๊ะเดียวโอ้โหเป็นทางขี่ไปก็คงจะไม่ไหวนะน้ำซึมก็มาเหม็นอับด้วยนะต่อพรบทะเบียนก็ไม่ผ่านด้วยนะแล้วจะไปใช้บริการที่ไหนดีที่จะมีกระจกที่ได้มาตรฐานกระจกมาตรฐานไม่พอต้องมีช่างที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะว่าการรื้อการแกะกระจกวางกาวเนี่ยถ้าแกะไม่ดีรถช้ำรถเป็นสนิมนะครับนะฮะก็เสียเลยนะครับผมแนะนำให้มาหาเราครับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ผมไม่ได้ว่าร้านอื่นไม่ดีแต่ร้านนี้เราการันตีนะครับด้วยช่างที่มากด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกระจกมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกนะครับกระจกมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกรับประกันคุณภาพด้วยนะฮะแล้วก็ช่างนะครับเก่งฝีมือดีเจ้าของร้านใจดีน่ารักคุยกันได้ปรึกษากันได้เรื่องของกระจกเนี่ยพูดได้ทั้งวันนะฮะนะครับอยากให้ลองไปใช้บริการดูไม่ผิดหวังแล้วก็อย่าลืมบอกว่าฟังพี่เป้นะไปเจอหน้าเจ้าของร้านเนี่ยโอ้ฟังพี่เป้มานะโอ้ยนะฮะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะหรือว่าพี่ช่างอยากได้กระจกไปติดตั้งเองเรามีราคาส่งด้วยนะครับมีราคาส่งพิเศษให้ด้วยรวมไปถึงเต็นท์รถมือสองอู่ข้อมูลสีรถยนต์อยากให้เราไปดูแลนอกสถานที่ให้จัดให้นะครับเรียกใช้บริการกันได้เลยนะครับใครที่เจอปัญหานะฮะหลายคนบอกว่าเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับทำอย่างไรดีนะฮะช่างแก้ไม่หายบางทีช่างก็ไม่ติดต่อไม่ได้เลยแวะมาหาเราได้นะเรายินดีรื้อถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมเราติดแบบรับประกันนะครับไม่ใช่ว่าติดแล้วปล่อยนะมาติดกระจกกับเรานี่กระจกมีปัญหารั่วซึมติดต่อได้ตลอดมาหากันได้ตลอดดูแลทุกระยะการใช้งานนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็ราคาเราไม่ได้ขึ้นราคานะราคาเรายังจำหน่ายเหมือนเดิมราคาเดิมนะฮะถูกใจลูกค้าทุกท่านแน่นอนสโลแกนร้านของเราครับส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะครับหน้าร้านตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6มีสาขาเดียวในจ้าระวังการแอบอ้างร้านของเราด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้แวะก็ไปใช้บริการนะหลายคนบอกเครียดอยู่เงินสดไม่มีเอาตรงๆนะผ่อนได้ผ่อนผ่านบ้านส้มเอสเพเลเตอร์สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตได้เลยเราไม่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมปรึกษาเรื่องของกระจก0617716256ครับ0617716256นะร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์แวะไปใช้บริการเราไม่ผิดหวังมีปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์ปรึกษากันได้ตลอดไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนอ่ะฝากกันด้วยนะครับนะฮะกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับผมอ่ะนะฮะคุณผู้ฟังแหมมาจะเปิดอีกสักเพลงเวลาคงไม่ได้กันแล้วเวลาหมดเวลาสำหรับช่วงนี้นะฮะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกกันเหมือนกันนะเวลาผ่านไปไวจริงๆเลย

เอาเดี๋ยวช่วงส่งท้ายกับเพลงของแคลชนาครับแสงดาวที่เป็นเพลงโคเวอร์นะนะฮะต้นฉบับน่าจะเป็นของโจอี้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะนะถ้าผิดต้องขออภัยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกต้นฉบับมาไงนะครับแสงดาวที่ขอเข้ามาจากทางฝั่งสมุทรปราการส่งไลน์เข้ามาจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจบแล้วพักปั๊บหนึ่งนะช่วงหน้าเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของวันนี้สักครู่กลับมาครับ

0: อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่น

มักเอื้อยโลแสงดาว PG Music นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับบักลาครับกับธัญญาครับแล้วก็คาเฟอีนนะครับเพลงของหญิงลีศรีจุมพลครับช่วงนี้เน้นสนุกสนานนะครับเพราะว่าแหมช่วงบ่ายมาแล้วบรรยากาศมันอ่อนอบอ้าวนะนะครับแดดฝนยังไงไม่แน่ใจเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้บ้านเราไม่มาแต่ได้ยินว่าฝั่งอุดรโอ้โหอุดรได้ยินว่าฟ้าร้องน่ากลัวมากว่าอย่างนั้นนะนะครับส่วนบุรีรัมย์ล่ะบุรีรัมย์ยังนิ่งอยู่ในขนาดนี้อีสานบนช่วงนี้อีสานบนน่าจะตกเยอะตกชุกหน่อยนะนะครับเรื่องของฟ้าฝนก็ต้องฝังให้เราระวังนะนะครับฟ้าน่ากลัวในช่วงนี้นะนะครับมีข่าวฟ้าผ่ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดนี่ก็ผ่าเรื่องของไรเดอร์อยู่บนทางด่วนโอ้โหนะน่ากลัวนะครับหลายคนบอกว่ามันเกิดจากขึ้นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมทางนักวิชาการบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของบังเอิญด้วยแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์ออสนะฮะนะครับท่านออกมาบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของสร้อยคอก็ได้นะก็อ๋อต้องว่าแหมเราก็กลัวนะพูดถึงเรื่องถ้าฝนฟ้าตกนะถอดสร้อยคอถอดสร้อยแหวนนาฬิกาใส่กระเป๋าไว้ก่อนจะดีกว่าโทรศัพท์ก็ปิดจะดีที่สุดถ้าถึงแม้ก็บอกว่ามันจะไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้าก็ตามแต่เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนะฮะต่างคนต่างมีความรู้ก็เข้าใจนะฮะว่าผู้นักวิชาการเขาบอกว่าไม่เกี่ยวไงแต่ว่าเราถ้าป้องกันตัวเองไว้ได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะเราอยู่ด้วยกันพร้อมๆกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับเคยเจอปัญหากันไหมไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุนะครับเนี่ยหลายจุดอยากจิตไฟเพิ่มแต่ว่ามันต้องเดินสายไฟต้องซื้อสายไฟต้องจ้างเขานะฮะโอ้โหมันค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะมันต้องคิดใหม่แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับแนะนำฮะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เนี่ยเขาใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED ประหยัดพลังงานนะฮะแต่ให้ความสว่างที่สูงครับเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะจะติดฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับรับเลยฮะซื้อ1แถม1พร้อมแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันแล้วก็แถมแว่นกันแดดครับแบบให้อีก1อันด้วยนะทั้งหมดให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990 นะ02-114-39 90นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนียครับฝากกันไว้นะเห็นว่าหุ่นนั่งจักกระตะหักกันเด้อบ่ได้กี่ไล่กี่เล่ใด

เด้อเห็นว่าเป็นหุ่นย่างอยากกระตาฮักปานีตาหลายอ่ะก็ว่ากันไปครับพี่ดอนครับนะฮะเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้เนาะ4มิถุนายนวันกอดแมวนะทาสแมวทั้งหลายนะครับนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ถ้ามีเจ้านายเป็นเมี้ยวเงาเมี้ยวเงาก็กอดเขาสักนิดนึงแต่แมวที่บ้านมีมอยแมวจรมานะกัดนะครับเขาหยอกเราได้อะเขามาเล่นกับเราได้นะแต่ว่าเราเล่นเขากัดกัดแบบหยอกอะเมื่อคืนกัดเท้าผมด้วยนะดีนั้นไม่เข้านะวันก่อนก็กัดมือแต่กัดแบบเบาๆถ้ากัดแรงโอ้ไล่ออกจากบ้านแน่เลยมากันไปแล้ววันก่อนแมวแน่วันนี้4มิถุนายนแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงไทยช่วงนี้กำลังทำศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมเซอร์เบียเมื่อวานแพ้เซอร์เบีย 3-0 เซตอะเซตแรกอะเรามีโอกาสแต่ว่าเราทำไม่ได้ก็เอาไม่ว่ากันนะครับขออันดับ9ของโลกนะครับเราอันดับสูงกว่าก็เป็นธรรมดานะฮะวันนี้เจอกับจีนนะ 18:30 น.ก็เชียร์นะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยกับลงกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับอ่ะช่วงพักเที่ยงครับพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเที่ยงครึ่งครับอีสาน360องศาวันนี้เป็นคิวของอุดรธานีแต่ได้ยินว่าอุดรนี่ฝนฟ้ากระนองไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายก็ติดตามดูนะครับผมก็ติดตามเหมือนกันน่าจะเป็นอุดรนั่นแหละ ช่วงบ่ายก็อยู่กับพี่ดีเจปล่อยฝนยาวๆวันนี้แป้เดี๋ยวส่งท้ายกับเท่งเถิดเทิงออดแอดออดแอดแม่สนุกสนานส่งเบรกครับพรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงวันเจอกันจ้าวันนี้ขอตัวพักผ่อนนะดูแลสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะสำหรับรายเก่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: 12 นาฬิกาเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้ววันนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกกต.กทม.จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงไฟไหม้โรงแรมในเมืองหลวงอินเดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสาสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 นาทีค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มโบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นนะคะนายฟรองซัวกอแบงค์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส. 77 เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีครูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จและมองว่าการยื่นสองร่างไม่เหมาะสมเนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
2: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยศชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยศชนันท์บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
1: ส.ส.เขต2สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับหวั่นเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วส.ส.เขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนายจุรีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวัน ซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีตกับมาเลเซียมาโดยตลอดครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
2: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามธกส.นะคะหลายจังหวัดก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมานะคะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผ่านสมาร์ทโฟนแต่ว่ามาให้กำลังใจคนที่ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนก็ไปลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะธกส.บรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพาหล่มเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาทำใหม่พาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเพ็ญกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธกส.นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ธกส.นายชัดชัยสิริไร นำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ธ.ก.ส.สาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งธ.ก.ส.ฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อธ.ก.ส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป่าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายยศชันนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายยศชันนันท์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
2: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ม มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยง

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับในเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12,500,000 ไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200,000 รายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: กกต.คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปรองดองร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18:30 น.ที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสลียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติด ขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอส.ของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจากผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่เหาะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิยานครหรือว่าชุมชนฮาวส์รานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชนหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนโดยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17รายเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางมายังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้ร่วมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสสิธรกุวังคติโลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
3: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
2: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

0: อีสาน360องศา
1: ทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
4: ผ้าโต๊ะไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น
5: ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
7: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
8: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่อีสาน360องศาค่ะกับดีเจปังปอนปิยาพรพุทธีนะคะวันนี้มาทักทายกันนะคะในวันที่4นะคะมิถุนายนนะคะวันนี้นะคะที่อุดรธานีค่ะแจ้งสำหรับคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่นะคะตอนนี้สถานการณ์ในเมืองอุดรธานีนะคะฟ้าร้องดังมากแล้วก็ร้องถี่มากเลยนะคะดังนั้นในหลายๆพื้นที่นะคะถ้าหากว่าเจอในส่วนของสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์พายุฝนนะคะหรือว่าฟ้าร้องแบบนี้นะคะอย่าอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งค่ะอันนี้อันตรายนะคะอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะคะรวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะฟ้าร้องแบบน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะหลายพื้นที่ก็อาจจะเคยเห็นในส่วนของข่าวนะคะที่มีฟ้าผ่านะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่าออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะด้วยความห่วงใยจากอสมทของเรานะคะกับรายการอีสาน360องศาค่ะ
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
0: อีสาน360องศานะคะโดยสถานีวิ

0: นครราชสีมาค่ะ
1: Talk of the Town
0: นะคะ Talk of the Town วันนี้เราจะไปทอล์กกับทางโคราชนะคะนครราชสีมาค่ะมีตลาดแบ่งปันนะคะกิจกรรมเปิดหมวกเพื่อการกุศลสมทบทุนช่วยโรงพยาบาลนะคะส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามนะคะจากพี่หญิงนุ้ยคุณัญญาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปังปอนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทอุดรธานีค่ะดีเจหญิงหรือคุณัญญาจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่หญิงนุ้ยทางโคราชเป็นยังไงบ้างคะ
2: ขอโทษนะ
0: สถานการณ์ที่อุดรบอกเลยว่าตอนนี้นะคะฟ้าร้องดังมากแล้วก็ร้องแบบถี่ๆเลยมีฝนโปรยปลายลงมาด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าในพื้นที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากรู้ว่าทางโคราชฝนตกหรือเปล่าคะ
2: โคราชแดดเปรี้ยงมากจ้ะ
0: แดดแบบ
2: แสบตาคือตอนแรกอะน้องบอลตั้งตอนเช้านะทีนี้ว่าน่าจะตกพื้นที่อื่นด้วยความที่ว่าเขาเรียกอะไรนะไปทางโซนอื่นรอบๆนอกอ่ะแต่บริเวณสถานีตอนที่พี่นุ้ยมาทำงานอ่ะเมื่อเช้าอ่ะมันก็จะมีความครึ้มๆบ้างแล้วก็พอช่วงเสร็จสับก็จะเป็นเมฆเหมือนที่คุยกับน้องปอนตอนประมาณ11 โมงว่า
0: อ
2: ุ้ยเมฆครึ้มยังมาเลยน้องปอนแต่ตอนนี้คือแดดเปรี้ยงมากค่ะน้องแดดเปรี้ยงแดดไบโพล่าเลยพี่ก็จะมีอาการแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับเราอากาศจะมีความขึ้นจมูกนิดๆมีความแอมกับไอเพราะว่าอะไรด้วยความที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากที่มันชื้นๆอยู่แล้วมันมาร้อนจัดเนี่ยเราก็เลยอาจจะมีผลร่างกายเรานิดนึง
0: ค่ะปรับตามแต่ละวันเนี่ยแบบปรับตามไม่ทันเลยทีเดียว
2: ใช่มันก็เลยเป็นที่มาของแบบอาการแพ้ที่แบบว่าปรับตัวไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็ยังไงฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้
0: ใช่ค่ะนอกจากในส่วนของเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันแล้วนะคะวันนี้ทางโคราชนะคะก็มีเรื่องของตลาดมาฝากกันด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วตลาดแบ่งปันเนี่ยเขาจะอยู่ที่บริเวณลานของโลตัสสี่คิ้วเราจะพากันไปที่โลตัสสี่คิ้วนะคะจังหวัดนครราชสีมาโดยตลาดแบ่งปันเนี่ยเขาก็จัดขึ้นมานะคะก็คือเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของการขายสินค้าเป็นของดีของเด่นนะคะของทางในส่วนของอำเภอสี่คิ้วนี่แหละเนาะใกล้ๆนะก็คือทางสีคิ้วเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะหรือว่าสินค้าต่างๆนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ให้น้องๆเนี่ยได้มาร่วมสนุกกันอย่างเช่นเรื่องของใครที่เป็นคนที่ถ้าเคยทราบนะคะว่าที่สีคิ้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเด็กมีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพมาก
0: ค่ะ
2: เขาก็จะเป็นจัดเป็นบูธให้กับน้องๆเนี่ยมาวาดภาพนะคะระบายสีกันงานค่ะตลาดแบ่งปันเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6แล้วก็7มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะช็อปสินค้ามากมายภายในงานตลาดต้นไม้ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นระบายสีภาพวาดบนผืนผ้าใบแล้วก็มีกิจกรรมไฮไลท์ค่ะก็คือวันเสาร์ที่6มิถุนายนเนี่ยก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนประสานวิทยาและโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาเนี่ยมาร่วมแสดงความสามารถและก็มาเล่นดนตรีนะคะเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนที่ไปเที่ยวชมตลาดนะคะแล้วก็เปิดหมวกเพื่อเป็นการกุศลด้วย mm-hmm. โดยวันที่7มิถุนายนเนี่ยคะก็จะได้รับเกียรตินะคะจากคุณไก่เนาะเจ้าของเขาบอกว่าเป็นร้านไข่ส่งเนี่ยเขาจะนำมากิจกรรมเนี่ยมาร่วมสร้างสีสันนะคะมาแจกกันแล้วก็มาทำบุญกันตลาดแบ่งปันเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่เขามีทั้งเรื่องของการนำสิ่งของมาเป็นขายมือสองแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าใครที่อยากจะเอาของมาแบ่งปันกันมาแลกเปลี่ยนกันเขาก็มีนะน้องปอนก็ถือว่าตลาดที่เป็นพื้นที่ในการที่จะให้คนเนี่ยได้มาร่วมแชร์นะคะสิ่งดีๆกันมาบริจาคของมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยที่เขาจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็คือใครที่ทางผู้จัดงานเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากที่จะเชิญชวนนะคะให้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ก็คืออยากจะให้ส่งเสริมเรื่องของการแบ่งปันสิ่งของที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน้องปอนบางทีของของเราอาจจะอยากจะเอาไปทิ้งต้องการเป็นขยะถูกไหมแต่ว่าถ้าเอาไปแบ่งปันอื่นเนี่ยหรือไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยมันก็กลายเป็นว่านำ เอารายได้เนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นต่อกันได้นะคะกิจกรรมเขาก็จะจัดขึ้นตั้งแต่16 น.ถึง 22 น.ค่ะก็เริ่มวันที่6แล้วก็วันที่7มิถุนายน

0: ยนต์นะคะที่บริเวณตลาดแบ่งปันนะคะบริเวณลานจอดรถโลตัสสี่คิ้วนะคะที่เขาเอื้อเฟื้อพื้นที่ให้มีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไปช่วยกันนะคะอุดหนุนสินค้านะคะชุมชนสินค้าที่เขานำมาจำหน่ายนะคะหรือว่าจะมีสินค้ามือสองนะที่เขามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันรวมถึงไปให้กำลังใจน้องๆที่เป็นน้องๆมัธยมนะคะเขามาแสดงความสามารถเนาะมาขับกล่อมเพลงให้ได้ฟังกันแล้วก็อย่างที่บอกรายได้ทั้งหมดในกิจกรรมเขาจะนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลค่ะน้องปอนถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมอ่ะแล้วก็น่าสนับสนุนนะคะยังไงใครอยู่ใกล้ก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะคะ
1: เหมือนกับว่าถ้าหากว่าไปตลาดนี้มันเป็นตลาดเปิดหมวกคือทุกคนที่นำสินค้ามาก็คือเหมือนมาวางเพื่อที่จะให้คนซื้อเนี่ยนำเงินมาซื้อของได้ของกลับไปแต่ว่าเงินที่ได้คือไปสมทบทุนให้โรงพยาบาลถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับแลกเปลี่ยนอ่ะคือบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเปิดตลาดแบบให้แบบให้พื้นที่ขายด้วยอาจจะได้เป็นรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าด้วยแต่ก็จะมีจุดที่มีจุดที่เรียกว่าไปบริจาคนะคะแต่ถ้าเป็นน้องๆเปิดหมวกเนี่ยเขาก็จะนำรายได้เนี่ยไปให้โรงพยาบาลซึ่งก็จะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการกุศลนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราว่าน่าจะสนับสนุนน่ะควรจะสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเนา
1: ะ
0: ก
1: ับ
0: คนที่เขาอยากเป็นของมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แบ่งปันกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือโรงพยาบาลด้วยน้องปอน
1: ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีของที่เรามีแต่เราไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ก็เป็นขยะถูกต้องไหมพี
0: ่ได้แล้วถูกต้องค่ะเป็นของมือสองอย่างเงี้ยเนาะบางอย่างเราซื้อมาแล้วใช้ไม่กี่ครั้งแล้วเราก็เบื่อละหรือว่าไซส์เราอาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยปอน
1: ค่ะมันต้องขยายไซส์
0: ใช่มันต้องขยายไซส์แล้วพี่เป็นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องไปต่อส่งต่อให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีจัดขึ้น2วันสำหรับในส่วนของใครที่มีสินค้ามือสองนะคะมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะอยากจะปล่อยต่อนะคะหรือใครที่อาจจะเป็นสินค้ามือสองนะคะไปสร้างเป็นรายได้หรือบางคนเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็มาร่วมนะคะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆได้เปิดหมวกกันด้วยถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ได้ดีเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นการช่วยกันต่อยอดเนาะบางทีจริงๆเราก็เป็นเล็กๆน้อยๆอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบว่าหลายคนอาจจะแบบว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าพี่นุ้ยว่าจริงๆถ้าสมมติว่าการส่งต่อสิ่งดีๆแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆคนไทยเราก็ยังมีน้ำใจอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้เราก็ลำบากกันทุกคนเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ยิ่งก็บอกว่าท่านบางทีบางร้านเนี่ยอาจจะใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ด้วยนะลองไปดูกันนะน่าสนใจค่ะถือว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นการเปิดเวทีให้น้องๆได้แสดงความสามารถด้วยแล้วก็มีกิจกรรมมากมายภายในงานเลยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนแล้วกันค่ะ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ลานจอดรถโลตัส 4Q ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงนุ้ยด้วยนี่ค่ะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตลาดเปิดหมวกมาฝากกันนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอบคุณน้องปอนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนเหลือเกิน
1: โอเคค่ะดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะพี่หญิงนุ้ย
0: ค่ะขอบคุณน้องปองปอนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาปลาบกระทงเนี่ยจากอสมทนครราชสีมานะคะพาไปที่ตลาดแบ่งปันนะคะเป็นกิจกรรมเปิดหมวกเพื่อการกุศลนะคะจากน้องๆโรงเรียนประสานวิทยานะคะแล้วก็โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์นะคะมาร่วมแสดงความสามารถมาเล่นดนตรีนะคะมาเปิดหมวกเพื่อการกุศลนะคะโดยเริ่มนะคะเสาร์นี้นะคะ6มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะที่ลานจอดรถโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมสมทบทุนนะคะรายได้นะคะมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยแล้วก็รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะก็ไปร่วมนะคะแบ่งปันแล้วก็ไปร่วมให้กำลังใจนะคะสำหรับน้องๆจาก2โรงเรียนกันได้นะคะเริ่มเสาร์นี้นะคะ6แล้วก็7นะคะ6มิถุนายนนะคะ 16:00 นเป็นต้นไปที่ลานจอดรถโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาและนี่ก็คือ Talk of the Town จากโคราชค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Town
1: Talk of the Town นะคะจากโคราชเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้ค่ะที่บุรีรัมย์นะคะจะไปท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเขียวชะอุ่มต้อนรับกรีนสีซันนะคะแต่ว่าจะมีที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวติดตาม Talk of the Town นะคะ Talk of the Town จากบุรีรัมย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอีสาน360องศาครับรอยฝนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะที่บุรีรัมย์ก็จะแนะนำแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นเคยไปท่องเที่ยวหน้าฝนนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของกรีนซีซั่นซึ่งทางทททสำนักงานบุรีรัมย์เองก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับหน้าฝนนะคะมาแนะนำกันค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะชมความสวยงามนะคะของโบราณสถานอย่างปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองตำในมุมที่แปลกตาค่ะท่ามกลางธรรมชาติที่เริ่มกลับมาเขียวชอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นสายถ่ายภาพแนว slow life นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนกันแล้วค่ะเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟเที่ยวบุรีรัมย์ครั้งนี้ก็จะมีเรื่องราวมากกว่าที่เคยค่ะนะคะหากจะพูดถึงก็คือดินแดนภูอัคคณีนะคะและมนต์เสน่ห์แห่งเรื่องราวของภูเขาไฟที่หลับไหลค่ะบุรีรัมย์ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะคะที่ทางททเองนะคะโดยเฉพาะททสำนักงานบุรีรัมย์ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดประสบการณ์มาสัมผัสดาวความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอารยธรรมของแบบโบราณและวิถีชีวิตที่มีการผูกพันกับพื้นดินภูเขาไฟค่ะฉะนั้นใครอยากจะตามรอยนะคะเส้นทางเดินทางดินภูเขาไฟวันนี้จัดให้นะคะเดินทางแบบเที่ยวง่ายๆแบบเพลินๆที่สำคัญอิ่มอร่อยและแวะนะคะคาเฟ่แบบชิลๆในทริปเดียวนะคะสำหรับพิกัดแรกนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยนะคะไปชมความงามวิจิตรของปราสาทหินทรายสีชมพูอารยธรรมของโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะคะหลังจากนั้นไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเจริญสุขค่ะนะคะสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะคะไปชมการทำผ้าภูอัคคณีที่มีการย้อมจากดินภูเขาไฟนะคะและต่อด้วยไปที่ภูลาวาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มค่ะที่นี่สามารถที่จะไปแวะพักนะเติมความสดชื่นไปจิบกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มสุดฟินนะคะท่ามกลางบรรยากาศโอ้ที่นั่นเป็นฟาร์มนะคะมีความรื่นรมนะคะร่มรื่นนะคะเพราะว่าเป็นฟาร์มสวยงามค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วต่อด้วยที่วัดนะคะไปที่วัดเขาพระอังคารนะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปชมสถาปัตยกรรมประยุกต์สุดงดงามค่ะที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟอีกแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ค่ะที่นี่ก็เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณนะคะโดยได้พบโบราณวัตถุนะคะก็คือใบเสมาหินมะซอนะคะสมัยทรวดีค่ะซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะตั้งอยู่รอบอุโบสถค่ะใบเสมาเหล่านี้นะคะก็จะมีภาพสลักรูปบุคคลรวมไปถึงสถูปดอกบัวธรรมจักรนะคะก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14อายุราวๆประมาณ 1,300 ปีโอ้โหใครอยากจะเจออยากจะเห็นต้องไปที่วัดเขาพระอังคารค่ะแล้วต่อด้วยนะคะไปที่บ้านนาถาวรนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะโดดเด่นในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำท่ามกลางทุ่งนาโอ้โหอันแบบเงียบสงบนาเหมาะที่จะพาครอบครัวไปพักผ่อนแล้วก็ไปรับประทานอาหารค่ะนาและปิดท้ายด้วยร้านไก่ย่างสวนนาสวนแสงสว่างโอ้โหนะคะชื่อก็เหมือน จอแสงสว่างเลยนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยทริปของอร่อยขึ้นชื่อลิ้นรสไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มนั่นเองค่ะโอ้โหตำนานความอร่อยต้องแวะชิมที่นี่ค่ะร้านไก่ย่างสวนแสงสว่างนั่นเองค่ะฉะนั้นวันหยุดที่จะถึงนี้นะคะก็ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นคำตอบของการพักผ่อนค่ะออกเดินทางมาสร้างแบบโมเมนต์ดีๆด้วยกันนะคะก็เดินทางง่ายค่ะสะดวกสบายนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าทริปง่ายๆเดินทาง1วันไปได้หลายสถานที่นะคะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มาแนะนำกันค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะดิฉันดีเจปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณพี่ปลอยฝนนะคะขวัญเรือนจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยสถานที่ท่องเที่ยวเขียวชอุ่มรอต้อนรับกันอยู่นะคะกับกรีนซีซันที่บุรีรัมย์ค่ะขอบคุณ Talk of the Town จากบุรีรัมย์ค่ะ
2: Talk of the TownTalk
1: of the Town นะคะมาที่อุดรธานีกันหน่อยนะคะจากที่บุรีรัมย์เขาพาเที่ยวกรีนซีซั่นอุดรธานีก็มีกรีนซีซั่นเช่นเดียวกันนะคะ Amazing Green Season 2026นะคะททท.สำนักงานอุดรธานีค่ะเชิญทุกคนเนี่ยมาร่วมเปิดประสบการณ์กิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายนนะคะอีสานเขียวเที่ยวนำฝนนะคะซึ่งที่อุดรธานีนะคะถึงแม้ว่าจะมีสายฝนที่โปรยปลายลงมาค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะให้คุณได้มาร่วมกันนะคะเที่ยวกันในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะอย่างในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนะคะก็สามารถมาได้นะคะกับงานอุดรธานีบุ๊กแฟร์ครั้งที่12นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะและสำหรับในส่วนของวันเสาร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของกิจกรรมค่ะอุดรแอโรบิกแดนซ์นะคะชาวอุดรพร้อมใจออกกำลังกายที่ยูดีทาวค่ะเปิดพื้นที่เต้นฟรีนะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะตลอดเดือนนี้นะทุกเย็นวันเสาร์ก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิกแดนซ์กันได้ที่ยูดีทาวนะคะแล้วก็ในส่วนของไพร์มันแน่นอนว่าเดือนนี้นะคะเรามีกิจกรรมไพร์มันนะคะเดือนแห่งความหลากหลายนะคะและในวันที่9ถึง15นะคะก็จะมีไพร์มาร์เก็ตค่ะที่อุดรฮอลล์นะคะชั้น4อุดรธานีนะคะมีงานในวันที่28นะคะสำหรับอุดรธานีไพร์นะคะ28มิถุนายนนะคะอยู่ที่อุดรฮอลล์ค่ะส่วนไพร์มาร์เก็ตนะคะ9ถึง15อยู่ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรนะคะแค่นั้นยังไม่พอค่ะวันที่18ถึง24มิถุนายนนะคะเตรียมตัวพบกับมหกรรมอาหารอร่อยพุงกลางนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น1เซ็นทรัลอุดรนะคะวันที่26ถึง30มิถุนายนนะคะอร่อยไม่รู้จบครบทุกรสชาติกับอุดรเลิศรสนะคะชั้น1แล้วก็รวมถึงลานบ้านเชียงที่เซ็นทรัลนะคะปิดท้ายเดือนนะคะกับอีสานบูมอินบูมนะคะอีสานบานสะพังเชื่อมโยงเมืองนะคะต่อยอดธุรกิจด้วยวัฒนธรรมและเสน่ห์อีสานพิบานสู่สากลนะคะ30มิถุนายนนะคะจนถึง1กรกฎาคมค่ะที่มณฑลทิพย์ฮอลล์อุดรธานีนะคะนี่คือปฏิทินกิจกรรมนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะขอบคุณปฏิทินกิจกรรมจากททท.สำนักงานอุดรธานีกันด้วยค่ะอีสาน360องศาเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
4: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยน ชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะ

0: เศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: อีสาน
2: 360องศา
3: ช่วงท้ายกันแล้วนะคะอีสาน360องศาค่ะช่วงท้ายนี้นะคะพาคุณฟังเข้าสู่ในช่วงของฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
4: ฟรีสไตล์วาไรตี
3: ้ฟรีสไตล์วาไรตี้นะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าช่วงปลายเดือนค่ะจะมีงานอุดรเลิศรสนะคะและตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจอยากจะร่วมออกบูธงานอุดรเลิศรสนะคะตอนนี้ค่ะเขาขยายเวลานะคะในการคัดเลือกนะคะผู้ร่วมงานจำนวน120บูธนะคะสามารถสมัครกันได้นะคะโดยส่งรูปหน้าร้านรูปเมนูอาหารนะคะแล้วก็สมัครกรอกรายละเอียดกันไปนะคะได้ที่เพจอุดรเลิศรสนะคะวันนี้ถึง5มิถุนายนนี้นะคะวันพรุ่งวัน15นะคะขออภัย15มิถุนายนนี้นะคะจะมีการประกาศนะคะในส่วนของการคัดเลือกร้านค้าต่างๆนะคะตอนนี้ก็รีบสมัครกันได้นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ที่เพจอุดรเลิศรสนะคะส่วนกิจกรรมงานอุดรเลิศรสจัดขึ้น26ถึง30มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลอุดรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออีสาน360องศานะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากอสมทนครราชสีมาอสมทบุรีรัมย์และดีเจปังปอมปิยพรพุทธดีจากอสมทอุดรธานีวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีสาน
2: 360องศา

ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นมีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว 26,460,623 รายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จกว่า 16,500,000 รายยอดใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวม 6,214 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสสร.ด้านจุลพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอน

0: ือออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใยเรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมืองยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกระแพทองธารยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองธาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทำคนละเต็มแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะมีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองธารดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองธารเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยศชนันมีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
6: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
5: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
6: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
5: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
6: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
5: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
6: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696089

สวัสดีในช่วงรอบบ่ายๆค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนที่อสมท92ค่ะนะคะปล่อยฝนรับหน้าที่เหมือนเดิมเลยนะคะยาวๆกันไป4ชั่วโมงรวดในช่วงนี้นะคะจนถึง5โมงเย็นค่ะก็มีทั้งเพลงทั้งข่าวสารดีๆมาฝากกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้ขอแจ้งกำหนดการนะคะงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะวิถีเกษตรโนนสุวรรณค่ะคุณผู้ฟังงานหมักไม้รสหวานสืบสานประเพณีนวัตกรรมวิถีโนนสุวรรณโอ้ก็จะเริ่ม11ไปจนถึง15มิถุนายนนี้งานนี้ชมฟรีตลอดงานด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากำหนดการในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันแรกนะคะก็จะเริ่มวันที่11ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยพิธีเปิดนะเป็นการเปิดจำหน่ายนะคะเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรโอท็อปสินค้าดี4ตำบลอยากจะรู้ว่าเอ๊ะ4ตำบลเนี่ยมันมีอะไรดีๆนะคะก็ต้องไปให้ได้นะคะส่วนช่วง9โมงเช้าเปิดกิจกรรมนั่งรถชมสวนนะคะเป็นสวนเกษตรผสมผสานแหมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะส่วนช่วงสายค่ะมีแข่งขันส้มตำลีลานะคะตอนบ่ายก็จะมีการแสดงดนตรีจากโรงเรียนในพื้นที่ด้วยส่วนตอนเย็นก็มีมหรสพนะคะภายในงานด้วยหมอลำนะคะเป็นหมอลำอีสานนครศิลป์ค่ะอันนี้เป็นวันแรกนะคะส่วนวันที่12นะคะวันที่12ก็ไปเดินซื้อของนะคะเพราะว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรโอท็อปนะคะส่วนช่วง9โมงก็จะมีกิจกรรมนั่งรถชมสวนเกษตรแบบผสมผสานเหมือนเดิมนะคะส่วนรอบบ่ายเนี่ยก็จะแข่งขันร้องเพลงผู้นำชุมชนแล้วก็น้องๆ นักเรียนด้วยนะคะและตอนเย็นค่ะ18นาฬิกาถึง21นาฬิกาประกวดธิดาชาวสวนนะคะมีการมอบรางวัลแข่งขันส้มตำลีลานะคะมอบรางวัลประกวดพืชสัตว์ด้วยค่ะนะคะส่วนวันที่13เนี่ยตรงกับวันเสาร์นะคะวันเสาร์ช่วงเช้าก็มีจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะส่วนสายๆมาหน่อยก็ขบวนแห่ค่ะนะคะพร้อมรถแห่นะคะตามคำขวัญ นะคะของอำเภอส่วน8นาฬิกาเนี่ยก็จะเริ่มประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์นะคะส่วนช่วง8นาฬิกา30นาทีก็จะปล่อยขบวนแห่เข้าสู่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอค่ะหลังจากนั้นจะเป็นพิธีเปิดนะคะ9โมง45นาทีค่ะคุณผู้ฟังนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยค่ะนะคะส่วนช่วงค่ำช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะการแสดงจากน้องๆโรงเรียนและชุมชนด้วยนะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็มีกิจกรรมนั่งรถให้ได้ชมสวนนะคะสายๆมาก็โอ้ใครที่ชอบทุเรียนค่ะนะมีแข่งขันปอกทุเรียนนะคะและตอนเย็นก็ประกวดธิดาจำแรงส่วนวันสุดท้ายก็อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเช่นกันนะคะใครอยากจะซื้อสินค้าวันสุดท้ายนะคะอยากจะนั่งรถนะลางชมสวนนะคะก็ไปได้แล้วก็มีกิจกรรมดนตรีมากมายค่ะนะคะแข่งขันร้องเพลงสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นเดินแบบผ้าไหมอัตลักษณ์ไทยค่ะแล้วก็มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะในส่วนของการประกวดร้องเพลงค่ะนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหกิจกรรมแต่ละวันนะคะทั้ง5วันเนี่ยอัดแน่นจริงๆก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจหรือว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่อำเภอนนสุวรรณก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเพลงกันต่อนะคะในช่วงแรกก็เป็นช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนค่ะที่ Mcot Radio FM 92 0446960089ค่ะ

0: บอกใคร
1: ฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ Mcot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID McotFM 92

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมานะคะติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนฟังเราได้ทุกที่ค่ะแอปเดียวเรารวบรวมเอาทั้งนะคะในส่วนของความบันเทิงอยากจะฟังเพลงอยากจะดูทีวีช่อง9เรารวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวแอป Mcot Connect ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากสำหรับใครอยากจะ go inter ไปทำงานต่างประเทศกันบ้างนะคะใกล้ๆค่ะนะคะประเทศไทยเราก็คือไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะคะเพราะว่ากรมการจัดหางานค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะจะรับสมัครนะคะเปิดรับสมัครเพื่อที่จะหาคนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียนะคะในตำแหน่งพนักงานนวดค่ะนวดแผนไทยรับ12อัตรานะคะค่าจ้างหรือสวัสดิการเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณ 24,482 บาทนะคะส่วนระยะเวลาการจ้างเนี่ยจะจ้างเป็นระยะเวลา1ปีค่ะฟรีนายจ้างจัดที่พักให้พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวให้ด้วยนะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องเป็นยังไงคือเพศหญิงค่ะอายุ21ปีไปจนถึง42ปีมีใบรับรองการนวดเท้าหรือจะเป็นนวดไทยก็ได้นะคะอย่างน้อย150ชั่วโมงมีประสบการณ์ในการนวดไทยนวดเท้าอย่างน้อย2ปีถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะนวดอะโลมาหรือว่านวดสมุนไพรได้เนี่ยโอ้โหถือว่าคุณจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสุขภาพแข็งแรงค่ะต้องผ่านการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่เขากำหนดด้วยนะคะทัศนคติและกิริยามารยาทที่ดีด้วยระยะเวลาของการเปิดรับค่ะจนถึง21มิถุนายนนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ลองเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สมัครได้นะคะจากทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะนอกจากจะไปทำงานมาเลเซียแล้วใครอยากจะไปนู่นเลยนะคะทำงานที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์นะคะก็มารอบนี้ใครที่ถนัดแบบเสิร์ฟนะคะนวดไปแล้วตอนนี้มาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟโอกาสดีๆนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตำแหน่งก็คือพนักงานเสิร์ฟรับ13อัตราค่ะมาดูค่าจ้างว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,664 บาทนะคะคุณสมบัติเพศหญิงอายุ 25-35 ปีส่วนสูง165เซนติเมตรขึ้นไปค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจะเป็นอนุปริญญาด้านการโรงแรมนะคะท่องเที่ยวหรืออาจจะมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าเงื่อนไขและสวัสดิการในการจ้างค่ะระยะเวลา2ปีในการจ้างมีฟรีที่พักพร้อมอาหารฟรีบัตรโดยสารเครื่องบินประจำปีนะคะมีรถนะบริการรับส่งระหว่างที่พักแล้วก็ที่ทำงานด้วยประกันสุขภาพให้พร้อมนะคะเปิดรับถึง15มิถุนายนนี้นะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เป็นตำแหน่งงานเนาะที่เปิดรับกันอยู่ในช่วงนี้เผื่อว่าใครอยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศกันก็ลองไปสมัครได้นะคะ

ลุยต่อค่ะช่วงเบรกที่2ของรายการอสมทเพื่อชุมชน MCOT Radio FM 92ค่ะฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะคะที่ MCOT Connect

เบรกสุดท้ายของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังก็อยากจะเพิ่มเติมเพลงใหม่นะคะ MCOT FM 92หลังไมค์0446960089เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะคะชั่วโมงหน้าปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณต่อช่วงชั่วโมงที่2กันค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำแชทไลน์เปิดเผยว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2569ซึ่งณเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจเศรษฐได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
9: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio โกรกีน
10: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

พลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ฟังข่าวแล้วเรียบร้อยค่ะอัปเดตข่าวสารกันนะรอยฝนกันต่อที่อสมท92สถานีเพลงเพราะนะคะฟังได้ทุกช่วงของดีเจค่ะถ้าเป็นรอบเช้าก็เป็นช่วงของน้องเป้นะคะจัดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงนะคะต่อด้วยปล่อยฝนนะคะบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะเจอเราที่นี่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หลายคนนะคะหลายคนก็อาจจะเป็นกังวลว่าเอ๊ะทำไมเราปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็ไม่ได้ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียดินแข็งดินที่มีความเปรี้ยวความเค็มนะคะให้กลับมาแบบว่ามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมาแบบมีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดนะคะก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารเนี่ยมันดูดซึมได้แบบทันทีใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบม่าน1ซองทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปเลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียมาค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้ที่อสมท92ค่ะ I just wanna make it mine

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: เปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
8: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะ

อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

โอ้ก็ฟังเพลงยาวๆกันไปในช่วงนี้นะคะอยู่กับรอยฝนที่อสมท92อ่ะยังไงอยากจะฟังเพลงอะไรก็ยังคงช่วยเลือกได้นะคะทางไลน์ไลน์ยังว่างนะคะ0446960089นี้ก็หลังไมค์ส่วนไลน์นั้น MCOTFM92 หน้าฝนค่ะช่วงนี้หน้าฝนยุงบ้านเราชุมเป็นพิเศษและถ้าใครที่โดนกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้นะคะซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เราโดนยุงกัดแล้วอาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงเราต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เลยค่ะเพราะว่าตัวตะแกรงของเขาเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยค่ะตั้งไว้กลางบ้านช่วยปกป้องคุณได้ทั้งครอบครัวสบายๆใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาด้วย1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายนะคะวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาภายใน1ปีเราเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยค่ะย้ำอีกทีเบอร์โทรนะคะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อหลังจากนั้นพักฟังข่าวครู่เดียวชั่วโมงหน้านะคะเป็นช่วงชั่วโมงที่3ละเดี๋ยวปล่อยฝนกลับมาดูแลคุณต่อค่ะยาวเลยนะคะถึง5โมงเย็นกันค่ะอสมท.92นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
2: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยณวันที่3มิถุนายน2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านทงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางมายังธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทั้งนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: Thank you. ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
6: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
5: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
6: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
5: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
6: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
5: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
6: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะคะปลอยฝนยังคงดูแลคุณผู้ฟังค่ะอสมท92ฟังเพลงกันไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้มีข้อมูลดีๆมาเตือนภัยกันนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะสารปนเปื้อนในอาหารทำให้ไตเราพังนะคะมาดูว่ามีสารอะไรบ้างแน่นอนว่าก็จะมีสารบอแร็กนะคะสารบอแร็กพบมากในเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวก็มีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีสีสันสวยงามแล้วก็เก็บไว้ได้นานค่ะแต่มันมีความเป็นอันตรายมากๆนะคะอันตรายยังไงนะคะความอันตรายเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสารไนโตรซามีนนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งค่ะนอกจากสารบอแร็กที่พบมากแล้วก็ยังมีพวกสารกันรานะคะพบมากในพวกแหนมค่ะนะคะแหนมพวกหมูยอด้วยผักผลไม้ดองนะคะอันตรายของเขาก็คือมันจะเข้าไปทำลายเซลล์นะคะทำให้แบบความดันโลหิตของเรามันต่ำบางคนแพ้ผื่นขึ้นอาเจียนก็มีสารฟอกขาวค่ะสารฟอกขาวพบได้มากในพวกดอกไม้จีนค่ะเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูขาวพวกเยื่อไผ่พวกหน่อไม้พวกถั่วงอกค่ะอันตรายก็คือทำให้แบบหายใจติดขัดปวดท้องท้องร่วงแล้วก็เวียนศีรษะส่วนฟอร์มาลีนอันนี้ก็ยังพบได้เยอะนะคะพบได้บ่อยมากพบได้มากในอาหารทะเลพวกเนื้อสัตว์ด้วยค่ะนะคะเป็นบ่อเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหารปวดท้องแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็สารกำจัดวัชพืชนะคะก็จะพบมากในพวกพืชผักผลไม้นะคะมีความอันตรายยังไงก็มีพิษต่อระบบประสาททำให้เราคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะร่างกายอ่อนเพลียนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วจะทำยังไงให้ปลอดภัยล่ะก็คือเราจะต้องเลือกซื้อนะคะจากแหล่งที่คุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้นะคะส่วนการล้างแช่ผักแล้วก็ผลไม้ในสารละลายน้ำส้มสายชูก่อนทานค่ะกินอาหารที่ไม่ที่แบบใช้สีปรุงแต่งจากธรรมชาตินะคะอาจจะซื้อสินค้าที่มีการรับอนุญาตนะคะจากองค์การอาหารและยาค่ะนะคะเพื่อรองรับคุณภาพความปลอดภัยนั่นเองนะคุณผู้ฟังอาหารการกินทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษเนาะสารปนเปื้อนมันมาหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

เดินทางมาถึงช่วงแบบนะคะครึ่งทางแล้วค่ะคุณผู้ฟังโอ้บางคนก็ทำงานมาเมื่อไหร่จะแบบมืดค่ำนะได้เวลากลับบ้านอะไรประมาณนั้น อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีสินค้ามานำเสนอกันนะคะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่แบบว่าหน้าไฟไฟหน้าบ้านไฟหน้าบ้านไม่พอนะคะมืดมองไม่เห็นเสี่ยงนะคะเสี่ยงทั้งขโมยด้วยทั้งอุบัติเหตุด้วยเนาะนะคะบางจุดเราก็อยากจะติดเพิ่มนะแต่ว่ามันอาจจะต้องเดินสายไฟให้มันวุ่นวายอีกนะเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยนะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนค่ะก็ลองนะคะปัญหานี้จะหมดไปแน่นอนด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยหลอดนะคะใช้หลอด LED เนี่ยมากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงาน

แต่ให้ความสว่างสูงค่ะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องกว่านะคะ12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายแล้วก็มีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำได้ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนส่วนเครื่องใช้งานง่ายค่ะสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับไปเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอนะคะเราแถมฟรีให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED อีก2อันเลยและแว่นกันแดดแบบคละให้อีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปตอนนี้ที่ช็อปมาเนียนะคะ

มาค่ะช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงที่3นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยฟังเพลงกันต่อนะคะช่วงหน้าจะเป็นแนวค่อนข้างเก่านะคะเก่านิดๆเนี่ยหรือว่าใครอยากจะเก่าแบบประมาณไหนก็ลองเพิ่มเติมได้นะคะ044-696-089เดี๋ยวปล่อยฝนกลับมารับหน้าที่ดูแลคุณค่ะนะคะก่อนที่จะได้แบบเดินทางกลับบ้านเนาะนะคะสำหรับใครที่เดินทางกันอยู่ช่วงนี้ขับรถก็ต้องแบบระมัดระวังกันด้วยค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลศรีหศักดิ์ถกที่ปรึกษากฎหมายไทยในฝรั่งเศสหลังฮุนมาเน็ตดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับชี้ไทยเตรียมการมาก่อนแล้วนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในห้วงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS การหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะหรือบิดามารดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทนายกรจติกะวณิศ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าตนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรและรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
12: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
14: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
13: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

วนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

ค่ะปลอยฝนยังคงดูแลคุณนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงค่อนข้างสติงเก่านะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะเอาล่ะถ้าเป็นหน้าร้อนเราจะเจอในเรื่องของแมลงต่างๆเยอะแยะมากมายหน้าฝนก็จะมียุงนะคะยุงมาพร้อมกับโรคนะคะโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอื่นๆอีกมากมายด้วยฉะนั้นเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นค่ะเวลาที่เรานอนนะคะหลายบ้านนะไม่มีมุ้งนะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองค่ะเวลาเรานอนหลับนะคะก็ต้องมีมุ้งนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับวันนี้นำเสนอเลยขนาด6ฟุตค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะสวยงามด้วยไม่ต้องผูก4ด้านนะคะกันยุงและแมลงครบทุกด้านเลย360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้สะดวกนะคะตัวมุ้งผลิตด้วยโพลีเอสเตอร์ตัวนี้จะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะคะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆไปเลยสามารถครอบบนที่นอนได้นะคะขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาค่ะพกพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกมากโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแล้วแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทร

021143990ค่ะ021143990มีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปตอนนี้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนปี 2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110% แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

M-Quad Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

ฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันไปในช่วงเบรกสุดท้ายแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้จะเป็นเพลงเก่านะคะและอยู่กับรอยฝนค่ะก่อนที่หลายคนจะเดินทางกลับบ้านด้วยช่วงนี้ส่งท้ายนะคะเรามีสินค้ามาแนะนำกันค่ะบ้านไหนที่มีคราบฝังแน่นแบบล้างยากใช้สายยางธรรมดาล้างก็อาจจะไม่สะอาดแถมยังต้องลากแบบโอ้โหสายยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังวุ่นวายนะคะเสียเวลาด้วยฉะนั้นวันนี้แนะนำเอาสตาร์โพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันเลยค่ะโอ้โหแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาเลยเรียกได้ว่าฉีดนะคะแรงใกล้เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีแบบล้างรถเป็นประจำนะคะล้างพื้นก็ได้ล้างกำแพงล้างแอร์นะคะทำความสะอาดบ้านรอบเดียวแบบรอบบ้านได้เลยครึ่งเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆนั่นก็คือเขาจะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวด้วยตัวนี้ก็ปรับหมุนได้ทันทีคือไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนหัวให้มันแบบยุ่งยากวุ่นวายนะคะมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยก็มีตัวเครื่องออกแบบมาให้แบบจับถนัดนะคะน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาจะทนทานค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% แน่นอนมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้ไปเลย2ก้อนใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานคือไม่ต้องรอชาร์จนะคะและยังมีสายด้วยค่ะสายดูดน้ำให้นะคะเอาไปใช้ได้แบบจากถังน้ำเลยหรือจะเป็นจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้พร้อมกับกระบอกทำโฟมนะคะหัวกลองให้อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนก็990บาทแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะคะแถมยังได้รับประกันยาวนานด้วยโอ้โห2ปีเต็มค่ะคุณผู้ฟังคุ้มมากและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะรีบโทรเลย02 6

2-666-0008ย้ำอีกครั้งค่ะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90 บาแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

จบไปแล้วเรียบร้อยค่ะชั่วโมงสุดท้ายเป็นเพลงเก่านะคะบรรยากาศช่วงนี้สำหรับใครที่ขอเข้ามาแล้วอาจจะฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างนะคะยกยอดเป็นวันต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะหลายคนติดตามมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะณตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 13:00 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้ปลอยฝนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลคนร้ายลอบยิงอส.สุงไหปาดีบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สั่งปูพรมล่าตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ 13:00 น.เกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปะลุรูสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุงไหปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการ 4-21 มิถุนายนนี้นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการปี2569ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและดำเนินการสำรวจรับลงทะเบียนผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมจำนวน 1,44,7805คนโดยมอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบ ทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
6: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MQuad Radio Go Green
7: MQuad Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MQuad Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผา ก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92

0: อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio โคกลีน
6: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
10: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-COT FM

ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: สภรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับพบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่ไพศาลครับวันนี้เราดำเนินรายการประมาณสัก50นาทีครับ
3: โอ้จะมีถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับเดี๋ยว
3: งานสันนิบาต
2: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
3: สโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเชิญทูตานุทูตนะแขกรับเชิญที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะ
2: ครับ
3: ก็เข้าร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบ
2: ครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ครับ
3: ครับก็เราก็จะมีถ่ายทอดสด
2: เราจะถ่ายทอดจะเริ่มตอน18:50 นะครับ
3: โอ้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็หุ้นก็เราจะไม่ได้รายงานนะ
2: ครับ
3: ขอถือโอกาสนี้รีบๆรายงานก่อน
2: เชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
3: หุ้นไทยถือว่าสวนภูมิภาคนะ
2: ครับ
3: สามารถยืนปิดบวกได้โดยปิดการซื้อขายวันนี้เนี่ยบวกไป 6.73 จุด
2: ครับ
3: มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักพอๆกับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ทะลุ 90,000 ใช่มั้ย
2: โอ้ฮะ
3: วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้าน
2: ครับ
3: นะดัชนีก็ปิดที่ 1,594.79โดยตลอดวันนี่ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 นะโดยทำจุดสูงสุดเนี่ย 1,607.25 จุดนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 แล้วช่วงบ่ายนี่ก็ค่อยๆทยอยย่อลงมา
2: ครับ
3: โดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนะนำโดยกัลฟ์แล้วก็เดลต้าอิงกระแส Data Center และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็นเซนติเมนต์บวกและเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้จริงๆเขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกันละเซนติเมนต์เนี่ยแต่ของเราปิดก็เลยขอใช้ประโยชน์วันเปิดสวนทางกับชาวบ้านเขานะ
2: ครับครับ
3: อย่างไรก็ตามก็ นักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย
2: ครับ
3: หลังจากดัชนีเซตขึ้นไปยืนในระดับเหนือ 1,600 จุดทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดก็ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะ
2: ครับ
3: หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะพักตัวหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วโดยให้แนวโน้มแนวต้านก็1,600-1,610จุดส่วนแนวรับก็1,580จุดครับ
2: พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยไหมฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
3: แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะคาดว่าตลาดจะเป็นจังหวะของการพักตัวย่อตัว
2: ครับฮะไหนหุ้นแล้วนะครับทองนิดนึงครับพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะราคาทองคำซื้อขายกันทั้งหมด14ครั้งนะครับปรับราคาลง100บาทนะครับโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,469 นะฮะค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.66 นะครับก็ยังไม่เจอ 70,000 เลยครับทั้งทองคำแท่งและก็ทองรูปพรรณฮะทองคำแท่งเนี่ยขายออก 69,100 นะครับทองรูปพรรณขายออก 69,900 บาทครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับก็หลุด 4,500 ลงมานะ
2: ครับ
3: ทั้งสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้า
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็วันนี้เข้าใจว่าค่อยๆค่อยๆกระเตื้องขึ้น
2: นะฮะ
3: อย่างราคาล่วงหน้าทองล่วงหน้าขนาดเนี้ยบวกขึ้นมา31แต่ก็ยังไม่ขึ้นไปเหนือระดับ 4,500 นะ
2: ครับ
3: อย่างตอนนี้เลยที่ผมดูเนี่ยอยู่ที่ 4,498.60 เหรียญแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันลงนะ
2: ครับ
3: น้ำมันนี่ก็เบรนท์เนี่ยลงมาตอนนี้เหรียญ32มาอยู่ที่ 96.49 เหรียญ
2: ครับ
3: ส่วน WTI ลงมา1เหรียญ1เซนต์อยู่ที่ 95.01น้ำมันลงและทองขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มีรายงานข่าวว่าเลบานอนและอิสราเอลตกลงว่าก็น่าจะ
2: ยุติการ
3: ยุติการสามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันได้
2: ใช่ครับครับอกกลายเป็นข่าวดีก่อนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะฮ
3: ะอิหร่านกับสหรัฐก็จะติดเงื่อนไขตรงนี
2: ้ครับ
3: เรื่องที่มันมีข้อที่ว่าอิสราเอลกับเลบานอนนี่จะต้องหยุดกันด้วย
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเลบานอนยังอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่เงี้ย
2: ครับ
3: อิหร่านเขาก็คงต้องคุ้มครอง
2: ใช่ครับ
3: มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเท่าที่ทราบ
2: อ๋อก็ทิศทางแนวโน้มก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: ก็ถ้าเป็นสัญญาแรกว่าอย่างน้อยข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งก็บรรลุ
2: ครับ
3: มันก็จะเหลือข้อที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับสหรัฐกับอิหร่าน
2: ฮะดูราคาน้ำมันที่พี่พิสารอธิบายเมื่อสักครู่นี้ปรับลดลงมาแต่ของเราเน
3: ี่ยเป็นสัญญาณของการปรับลงแต่ว่าของเราเมื่อเช้า
2: โอ้โหขึ้นใช่ไหมเรื่อยๆมาเรียงๆเลยฮะซึ่งโอ้โหผู้คนไม่ตกใจเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่กระโดดขึ้นไป41จะ42แล้วนะครับน้ำมันดีเซลฮะ
3: ใช
2: ่ค่อยๆขยับทีละ80นะ1บาทบ้าง80บ้างนี่นะครับสัก 2-3 วันปรับขึ้นรอบนึงโอ้ดูคนไม่อกตกอกตกใจเหมือนก่อนหน้านี้
3: ม
2: ัน
3: เป็น
2: new
3: normal แล้วไงเป็น new normal คือมันเป็นไอ้สิ่งที่เป็นความแปลกใหม่เดี๋ยวมันกลายเป็นความปกติที่เขาเรียก new normal คือปกติใหม่เนี่ยครับ
2: หรือว่าเราหลงลืมไปดีใจเรื่องของการไทยช่วยไทยกันเพลินไปหน่อยเลยหันลืมไปดูเรื่องของน้ำมันราคามันสูงขึ้นนะเนี่ย
3: มันก็รับข่าวสารกันเยอะขึ้นว่าสถานะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเก่งกำไรหรือไปฉวยโอกาสไง
2: ครับมันเป็นราคา
3: แล้วมันเป็นภาวะจากของตลาดโลกที่มีผลกระทบมาแล้วกระทบกันทุกประเทศ
2: ครับ
3: ของเราก็มีความคือความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ตะลุปูโปร่งดีขึ้น
2: เรารู้เหตุและผลมากขึ้น
3: รู้เหตุและผลมากขึ้นแล้วมันก็ดีกว่าตอนที่แพงแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้เติมอ่ะ
2: ใช่ฮะคือก่อนหน้านี้ที่คนมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลไปดูรอยหน่อยซิทำไมบอกว่าน้ำมันดิบมันเข้าไอ้โรงกลั่น6โรงใหญ่ๆก็มีการกลั่นเกินศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ทำไมน้ำมันที่มันกลั่นออกมาแล้วมันไม่ถึงปั๊มอันนี้คือเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่ามีคำถามตามมามากมายแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นแต่คุณอยากจะเติมเท่าไหร่เชิญเลยไอ้พวกกะละมังถังหม้อไปรอเติมในปั๊มมันไม่เห็นแล้วไง
3: ไม่มีละ
2: มันไม่มีแล้วไง
3: เพราะราคามันก็ปรับตามไอ้กลไกแล้วล่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็กองทุนที่เข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะให้กองทุนจัดการไปนะก
2: ็
3: เป็นกลไกไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็น่าจะกลับมาอุ้มแล้วล่ะแต่อุ้มยังไม่ได้อุ้มมากนะราคาจริงได้ขึ้นมาถึงวันนี้เข้าใจว่าราคาเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีก อีกเท่าไหร่80ใช่ไหม
2: 80สตางค์ครับ
3: 80สตางค์น่าจะเป็นเท่าไหร่ละ42ได้ยัง
2: 41.50มั้ยถ้าจำไม่ผิด
3: 41.50
2: ครับครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แม่พี่พิศาลเดี๋ยวขออัปเดตน้ำมันหน่อยเมื่อสักครู่นี้เอา41มาจากไหนแล้วผมเนี่ย B20 นะฮะ36บาทครับดีเซล41บาท50สตางค์อ่ะใช่ครับ
3: แล้วก็41บาท50
2: ใช่ครับพรีเมียม
3: จริงๆก็ประมาณ42ต่างจังหวัดก็เกือบ43
2: ภาษีท้องที่ด้วยนะฮะ
3: มีภาษีท้องที่มีไอ้ค่าขนส่ง
2: ใช่ครับพรีเมียมเนี่ย58บาท25สตางค์นะฮะเอาเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 นะที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ38บาท30ครับ91อยู่ที่42บาท93สตางค์ครับ
3: ครับวันนี้ตรวจสอบดูข่าวสารที่ดูจะอยู่ในความสนใจกันมากๆวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้ผู้ถือบัตรคนจนเน
2: ี่
3: ยมาลงทะเบียนยืนยันสิทธ
2: ิ์5ช่องทางด้วยกันเนี่ยครับ
3: ก็คือถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็ไม่ยากผ
2: ่
3: านทางแอปเป๋าตังแอปอะไรนะเขาจะมีแอปต่างๆให้
2: แอปทางรัฐ
3: ให้กดแค่กดยืนยันสิทธิ์เฉยๆก็จบละ
2: ใช่ครับ
3: แต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ยังต้องไปที่แบงก
2: ์วิ่งไปธนาคารเลยฮะ
3: คราวนี้ไม่ใช่กรุงไทยที่เดียวใช่ไหมเห็นว่ามี
2: ทอสอทอกอสอ อะไรมีได้หมดครับทอกอสอ
3: ก็วันนี้ก็เห็นมีหลายท่านก็ไปเข้าคิวกัน
2: ครับ
3: ยืนยันสิทธิ์นะคราวนี้เรื่องยืนยันสิทธิ์ก็โอเคก็ทำหน้าที่กันไปแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เขาอาจจะหลุดจากไอ้การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปจากการรับการสงเคราะห์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: ใช่มั้ย
2: ก็เขาจะไปเช็คหน่วยงานเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยในระบบ data ของรัฐบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดแล้วไงพี่พิสาร17 18หน่วยงานแบงก์ชาติกลต.คปภ.บ้างนะฮะหรือพวกประกันพงประกันภัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีตัวลงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินของรายบุคคลคือก่อนหน้านี้ไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะนะฮะตั้งแต่ลงทะเบียนกันเมื่อปี65ครับเขาบอกว่าเป็นการลงทะเบียนครอบครัวสามีภรรยานะฮะสามี
3: เขาเช็คครอบครัว
2: เขาเช็คครอบครัวแต่ว่ารอบนี้เขาจะเช็ครายบุคคลครับ

0: พอรายบุคคลแล้วมันก็จะนำมาซึ่งอะไรฮะหนึ่งคุณทำประกันภัยไว้หรือไม่คุณมีทรัพย์สินเช่นโอ้โหคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์ในครอบครองมากมายหลายคันคุณจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละปีเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะไม่เข้าข่ายไงฮะและที่สำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูและทุกคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดสิทธิ์พ่อกับแม่เราเลยนะเราขอยืมชื่อท่านนะฮะบอกว่าขอชื่อท่านเนี่ย 30,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราหน่อยท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปเลยอะครับพี่ไพศาลฮะ
1: ก็ข้อที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อนี้แหละ
0: ครับ
1: คุณสมบัติข้อนี้ที่บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปขอหักลดหย่อน
0: ครับ
1: เพื่อให้ลูกได้ลดการเสียภาษีลงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยมีเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะ
0: ครับ
1: แม้คุณสมบัติข้ออื่นๆจะเข้าเกณฑ์หมดก็ตามแต่ว่าถ้ามาเจอข้อนี้เข้าก็ถือว่าจบ
0: ไม่เข้าเงื่อนไขเลย
1: ก็อดได
0: ้ครับ
1: 300กรณีคุณก็ดูจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากแต่ว่าผมฟังคุณปลัดคลังนะ
0: ฮะคุณลวรนฮะ
1: คุณลวรนเนี่ยคุณลวรนเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ายืนยันว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้นะคือว่าเจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบและคนที่ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริงๆ
0: ครับ
1: ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครดูแลรัฐจึงจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนลูกที่หักลดหย่อนภาษีแต่กลับไม่ดูแลพ่อแม่จริงๆกรณีนี้พ่อแม่แจ้งมาได้เพื่อขอคืนสิทธิ์แต่ลูกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกต่อไปนะ
0: ครอบครัวแล้วฉานไหมถ้าอย่างนี้ครับ
1: มันก็คงจะอีลุงตรงนั่งไป
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องมาอุทธรณ์แล้วก็บอกว่า
0: ครับ
1: ไม่เอาแล้วจากนี้ไปไม่จะไม่ยอม
0: ไม่เคยมาดูแลเลยยังจะเอาสิทธิ์ปีละ 30,000 ด้วย
1: กระทรวงการคลังก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นอย่าไปให้เขาหักลดหย่อนนะ
0: ครับ
1: จากนี้เขามาขอถ้ายืนยันว่าจะไม่ให้เขาหักลดหย่อนก็จะรับสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอธิบายทำนองอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณไหมสิริกัญญาเขา
0: โอด
1: วิจารณ์ค่อนข้างจะกินใจอยู่เหมือนกันนะ
0: ตะกะเพี้ยนหรือเปล่ารัฐบาลนะประมาณนั้นเลยอ่ะพี่ไพศาลฮะคุณไหมเนี่ยโพสต์ข้อความวันนี้นะครับกรณีคลังออกเกณฑ์นี้มานะฮะโดยเฉพาะนี่แหละครับ 30,000 บาทที่ขอดูแลบุพการีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับคุณไหมบอกว่านะฮะกรณีเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เป็นลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ส่งลูกเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้เนี่ยหากได้รับบัตรสวัสดิการก็คือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเลยนะฮะเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยคุณหมายบอกอย่างนั้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ได้แค่นี้เองอะฮะไม่เกิน 60,000 เลยครับเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขา
1: ก็ดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผมว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดอาจจะต้องยกออกไปนะ
0: ก็เห็นว่าจะทบทวนแล้วนี่ครับ
1: เพราะว่าผมดูข้ออื่นๆเนี่ยมันก็โอเคนะ
0: ครับ
1: มันก็พอที่จะช่วยกันกรองคัดกรองอะไรพอสมควร
0: ครับ
1: ไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันอาจจะมีอะไรที่มันมีหลายมิติอ่ะ

0: ตรงนะม
1: ี
0: หลายมิติมันไม่ใช่มิติในเรื่องที่ว่าก็ลูกเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาได้อยู่แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลมันไปสรุปว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วมันหมายความว่าลูกก็จะมาดูแลมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ก็เห็นว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่ไพศาลฮะเพราะว่าอย่างท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรนะฮะตามเกณฑ์ที่ครม.ได้เห็นชอบนะครับการปรับระบบคัดกรองนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่เป็นการปรับวิธีการตรวจสอบจากกรณีรายได้ระดับครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลเพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนจริงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผู้อุปการละโดยหากบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อดูแลบิดามารดาย่อมสะท้อนว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาจจะมีบางกรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบครับเช่นบิดามารดาไม่ทราบว่าบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีคือปีหนึ่งก็ดึงชื่อพ่อแม่มาใส่เลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราลดหย่อนโดยใช้ชื่อพ่อกับแม่ไปเนี่ยหรือได้รับอุปการและเลี้ยงดูจริงตามที่ยื่นภาษีไว้พ่อแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกเอาชื่อไปอย่างเงี้ยพี่ไพศาลกระทรวงการคลังเขารับรู้รับทราบข้อมูลนี้ครับทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนในข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังข้อมูลและพิจารณาผ่านกระบวนการอุทธรณ์ครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาตัดสิทธิ์คนที่เดือดร้อนจริงแต่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ลำบากที่สุดก่อนอันนี้เขายังย้ำเงื่อนไขนี้อยู่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะประเด็นนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยก็คือเอาชื่อพ่อกับแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่ที่เราเนี่ยไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยแต่ถ้าเงื่อนไขโดยรวมหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกมันต้องยึดหลักการนี้แต่วันนี้ก็ดีอย่างนึงว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้ใหม่ครับพี่ไพศาลก็มีผู้ดำเนินรายการถามอีกยกตัวอย่างแล้วกรณีอื่นล่ะกรณีเช่นเมื่อก่อนนี่เป็นรายครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะพิจารณารายบุคคลมากขึ้นเน้นตรงนี้นะฮะสามีภรรยาสามีมีรายได้ภรรยาไม่ได้มีอะไรทำเลยเนี่ยภรรยามีโอกาสได้สิทธิ์ไหมสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะฮะกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยภรรยาจะได้สิทธิ์ครับเขาถามต่ออีกถ้าเกิดว่าภรรยาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ากินอยู่อย่างสบายแต่ชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ชื่อของภรรยาไอ้ตรงนี้มันถือว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของเกณฑ์หรือเปล่าเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นช่องว่างเหมือนกันฮะแต่สิทธิ์ภรรยาคนนี้ยังจะได้บัตรสวัสดิการอยู่ไงฮะพี่ไพศาลฮะ
0: ต้องไม่เป็นทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือพอร์ตลงทุน
1: ฮะ
0: ประกันชีวิตก็จะต้องน้อยกว่า 12,000 บาท
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็คือพูดง่ายๆว่ามีหลายข้อมีหลายข้อขึ้นมาใช่ไหมเดิมหลักเกณฑ์มันไม่ยุบยิบอย่างงี้ไง
1: ใช่ครับ
0: โอเคเราวิเคราะห์เฉพาะบุคคลไม่วิเคราะห์เป็นครอบครัว
1: ครับ
0: แม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็หมายถึงว่าถูกเขาตัดขาดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินไม่ได้นู่นนี่อะไรเลยนะซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็ยากนะคุณตรงนะไม่มีรายได้แต่ว่าจะไม่ให้ก็ถือครองทรัพย์สินอะไรเลยไม่น่าจะมีไปได
1: ้ครับ
0: อาจจะถือสักอะไรสักอย่างนึงอยู่ในเกณฑ์ก็ถูกตัดเลย
1: ถูกทักใช่ครับผิดเงื่อนไขเลยครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรตามเกณฑ์นะอันนี้ก็จะรอดออกมา
1: ครับก็คุณก็ต้องไม่หนึ่งไม่เล่นหุ้นไม่ทำประกันชีวิตไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณนะ
0: แล้วก็ยานพาหนะก็ได้แค่มอเตอร์ไซค์
1: ครับ
0: คันเล็กๆสักคันนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะขับก็ได้ครับพี่ไพศาลฮะชื่อทุกอย่างเป็นของสามีหมดอย่างเงี้ย
0: ได้ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะ
1: ซื้อเสร็จฟ้อโอนทะเบียนเสร็จขอเป็นชื่อฉันได้ไหมเป็นลักษณะนี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็สภามีมติตกลงให้ตั้งกรรมาธิการ
1: ครับ
0: ติดตามไอ้เงินกู้400,000 ล้านเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่บ่ายเบี่ยงกันรัฐบาลดูจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: ถึงขั้นอาจจะตีถึงขั้นอาจจะไม่ยอมเลยก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือเอาไปพูดกันในสภาดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าปล่อยให้กระแสมันปั่นป่วนกันอยู่ข้างนอกนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลจะไปตามชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันเปิดกว้างมากไปอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าไปรวมศูนย์กันอยู่สภาถ้าประชาชนอาจจะสะท้อนมุมมองอะไรแต่ว่าสสเขาก็มอนิเตอร์อยู่แล้วเขาเอาไปอภิปรายในสภา
1: ครับ
0: เอาไปพูดคุยถกกันในสภารัฐบาลก็สามารถไปชี้แจงได
1: ้
0: ก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็โอเคละ
1: ครับ
0: วันนี้ก็สภาก็มีมตินะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
1: ตรวจสอบการใช้จ่ายพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน
0: 400,000 ล้านนี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ตั้งมา25 คนกำหนดไว้เวลาพิจารณา90 วัน
0: ฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนนอกใครเข้าไปบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้น
1: ครับ
0: คนนอกสามารถเข้าไปได้นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ากรรมาธิการเฉยๆอันนี้ต้องเป็นส.ส.
1: เฉพาะสมาชิกใช่ไหม
0: เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้นที่จะไปดำรงตำแหน่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวที่สืบเนื่องกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอีกเรื่องนึงที่ศาลปกครองสั่งใช่ไหม
1: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
0: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมมาครับให้ส่งต่อศาลภายใน7 วันฮะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีส.ส. 133 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง1/5ครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาเนี่ยที่เข้าชื่อฮะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตนะฮะพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินเนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1โดยส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1ครับศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้จัดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันครับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับพี่ไพศาลฮะก็แสดงว่าน่าจะไวขึ้นนะครับถ้าอย่างงี้ฮะหลังจาก7 วันแล้วศาลท่านก็จะวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนี่เห็นพี่ไพศาลบอก45 วันใช่ไหมครับ
0: สมัยคุณอภิสิทธิ์45 วันแต่ว่ากฎหมายเขาก็กำหนดไว้ไม่เกิน60 วัน
1: ครับ
0: ถึงยังไงก็ไม่เกิน60 วันอยู่ละ
1: ครับ
0: มีแต่ว่าจะอาจจะเร็วกว่าครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก
1: ็ครับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็
1: ยังไม่
0: รอความเห็นพยาน
1: ใช่ครับครับ
0: รอความเห็นพยานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็
0: วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลดูได้แถลงด้วย
1: ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการ
0: ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: ถ้อยคำพยานและความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลนูนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
1: ครับโอ้โหถ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางกกต.วันนี้มีข่าวขึ้นมาว่าเลขากกต.จะไม่อยู่แล้วสิครับพี่ไพศาลฮะ
0: เป็น KPI เป็นเรื่อง KPI
1: เป็นใช่ครับเป็น KPI ครับ
0: เพราะว่า
1: ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
0: เลขาเขาจะมีเรื่อง KPI
1: ครับครับก็ต้องได้คะแนนถึงประมาณสัก60อ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ารอบที่แล้วปี68เลขาแสวงไม่ถึงนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับตอนเนี้ยกกต7ท่านทำความเห็นมาแล้ว6นะครับคะแนนรอคนสุดท้ายอยู่ฮะคนที่7ว่าจะถึง60หรือเปล่าครับสำหรับคะแนนของคุณแสวงถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ผลงานนะครับที่พอไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเลิกการจ้างฮะยกเลิกตามสัญญาจ้างฮะ ตามข้อตกลงฮะที่ดีมีการกำหนดจ้างคุณแสวงเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการกกต.ฮะที่ต้องประเมินผลงานทุกปีแล้วก็ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไปครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการกกต.ชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยประเมินผลงานของคุณแสวงปี68แล้วก็มีรายงานว่าผลคะแนนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างทันทีเนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายตามที่บอกไว้ส่วนปัจจุบันเนี่ยกระบวนการชี้ชะตาคุณแสวงเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมคะแนนสุดท้ายจากกกต.7ท่านข้อมูลล่าสุดพบว่ามีกรรมการส่งผลประเมินคุณแสวงมาแล้ว6ท่านครับมีคุณอิทธิพรบุญประคองนะฮะมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณประกรณ์มหันนบคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณสมคุณชัยนครชัยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษส่งไปแล้วส่งผลประเมินไปแล้วครับเวลานี้นะฮะอยู่ที่คุณถิติเชษนุชนาธกรรมการหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนซึ่งหากสำนักงานกกต.ได้รับเอกสารครบถ้วนคาดว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระประชุมใหญ่เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับคุณแสวงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยครับพี่ไพศาลไม่ทันควบคุมดูแลเป็นกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.ครับกับนายกเมืองพัทยา
0: ซึ่งจะเลือกวันที่28
1: 28ใช่ครับ
0: ขอจะไปซะก่อน
1: กลัวจะไปซะก่อนนะสิครับ
0: รองเลขาที่อาวุโสที่สุดก็จะต้องทำหน้าที่รักษาการไป
1: ครับ
0: โอ้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ใครมานั่งนะ
1: ครับครับโอ้เพราะว่าในส่วน
0: แต่ก็ได้ยินได้ยินอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าเขาเตรียมคนที่จะมานั่งเป็นเลขาละ
1: ครับพอพูด
0: กับคุณกับคุณแสวงตอนหลังๆก็มึนไปหมดอ่ะ
1: โอ้โหแต่เนี่ย
0: เจอศึกแต่ละศึกเข้าไปมึนไปหมดเลย
1: แต่สังเกตไหมพี่พิสารศึกเหนือเสือใต้ที่มากระทบกับกกต.เนี่ยเอาบาร์โค้ด QR โค้ดนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับอะไรหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็เห็นมีอยู่คนเดียวไหมฮะที่ออกมาโต้ออกมาชี้แจงออกมาแต่ว่าพอออกมาทีไรต้องออกมาซ้ำสองเพราะว่าชี้แจงข้อมูลไปแล้วไม่กระจ่างโดนทัวร์ลงอีกรอบนึงก็ต้องออกมาแก้ข้อมูลของตัวเองอีกอ่ะ 2-3 รอบอ่ะคุณแสวงอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวติดตามกัน
1: ครับครับ
0: นะฮะ
1: อันนี้กรรมการนะใช่ไหมฮะผู้เล่นเอาผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ดูก็เล่นกันหนักเลยนะ
0: โอ้ยโดยเฉพาะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โจทย์เขามีใครบ้างเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะเป็นพรรคเศรษฐกิจนะ
1: มีพรรคเศรษฐกิจ
0: คุณจิรายุห่วงทรัพย์นั้นก็
1: แล้วก็ยังโพสต์ไม่เลิกเลยนะครับ
0: ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะ
1: ครับ
0: แต่คงมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงเลือกตั้งแบบนี
1: ้
0: บอกไม่มีวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หรอก
1: ครับครับ
0: น้องยุก็ไม่ต้องมาโกรธพี่นะพี่ก็ว่าไปตามหน้าเสือ
1: ครับครับ
0: ใครมีภารกิจยังไงก็ว่ากันไป
1: อันนี้ศึกนี้เกมมันพาไปมันต้องเดินกันทางนี้ประมาณนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับเรามาคุยกันต่อครับ
0: ได้ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่พิสารครับโอ้โหดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะพี่พิสารเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมาเนี่ยนะครับ
0: เรื่องอะไร
1: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการที
0: ่
1: เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกขักเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลยอะครับโอ้น่าเห็นใจนะฮะรัฐบาลเขารับรู้รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยมีข่าวอย่างนี้พี่พิสารลุงวัย62ปีล่ำไห้เลยนั่งร้องไห้เลยนะครับพี่พิสารอุตส่าห์นั่งรถลงจากดอยมาแสนไกลเพื่อมาธนาคารยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับยืนยันไม่ได้ครับทั้งที่ลุงบอกว่าผมเนี่ยจนจริงๆและตัวจริงเสียจริง
0: ไม่ใช่เขาถืออยู่แล้วยังล่ะ
1: น่าจะยังนะฮะน่าจะยัง
0: ถ้ายังไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะรัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง
1: ก็ยัง
0: มีคนหลงคิดว่าเขาเปิดเป็นการทั่วไปไม่ใช่
1: ครับ
0: เขาให้มายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรไม่ต้องมาที่รัฐบาลเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายปกครอง
1: ครับ
0: เขาจะส่งหน่วยไปพบท่าน
1: ครับ
0: ณที่บ้านของท่านเลย
1: บุกถึงบ้านเลย
0: วันนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าเริ่มแล้วบุกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปแล้ว
1: ครับ
0: จากจังหวัดสั่งไปนายอำเภอสั่งไปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองอ่ะยังมีใครบ้างที่ตกหล่นอยู่แล้วดูแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทำข้อมูลแล้วส่งขึ้นมา
1: เ
0: จ้าตัวไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไร
1: ก็นี่ไงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไม่ชัดเจนไงทุกคนก็คิดว่าถ้าอยากจะได้บัตร
0: จะต้องเดินทางเปล่า
1: โอ้ลงมาจากเขาคือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้แต่มันนานมากมาแล้วก็มาขอลงใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณลุงอย่างนั้นนะฮะ
0: แล้วคุณลุงได้อะไรไหมไม่ได้อย่างอื่นเลยใช่ไหม
1: คือหลัง
0: ไอ้60-40ได้ไหม
1: คงจะไม่ได้ได้เข้าอ่ะพี่เบสารนั่งอย่างเงี้ยฮะ
0: ถ้าไม่ได้เลยนี่ก็อยู่ในข่ายถ้ายากจนนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของอำเภอเขาคงไปสำรวจมา
1: ครับ
0: เที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะ
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่ากระบวนการเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายมาเองหรอกเขาจะไปให้ถึงบ้านไปถึงที่อยู่อาศัยเลย
1: เพราะว่าสำนักประชากรเขามีอยู่แล้วนะฮะบ้านหลังไหนนะฮะ
0: คืออย่างที่อำเภอเนี่ยผมว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาแทบจะส่องได้เลยว่าอำเภอของเขาเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร
1: ่ครับ
0: กระจายอยู่ในตำบลละเท่าไหร
1: ่
0: ในตำบล นั้นหมู่บ้านไหนบ้างเนี่ยลงไปลึกหมดแหละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยคุณก็หมู่หนึ่งมันก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปว่าคนที่อันนี้คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปดูที่แล้วคนที่ยังจนอยู่แล้วไม่ได้ถือเหลือใครบ้างนั่นแหละเอาชื่อเหล่านั้นขึ้นมา
1: ครับ
0: ส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอเขายืนยันสิทธิ์
1: ครับ
0: นะถ้าเขายืนยันแล้วผ่านก็ได้รับต่อถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หลุดไป
1: โอ้โห
0: หลุดไปก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยเขาตอนเขาอุทธรณ์อีกรอบ
1: ครับครับถามว่าคนต้องการไหมนะฮะเพราะว่ารอบเนี้ยรัฐบาลเติมเงินให้อีก700เป็น 1,000 ใช่ไหมพี่ภิสารเมื่อวานเนี่ยผมไปร้านธงฟ้าโอ้โหคนเกือบพันพี่ภิสารรถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ก็ได้มาคนละพันละพันละพันนี่
1: ใช่ครับทุกคน
0: เป็นน้ำเป็นเนื้อเลย
1: ใช่ครับผมก็คิดว่าไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถามว่าไทยช่วยไทยรับไหมเขาบอกเขาไม่รับนะฮะเขารับแต่บัตรสวัสดิการโอ้โหต้องควักเงินเอง

0: ว่าโอ้โหนี่ของเราเนี่ยเรื่องของความห่างอะระหว่างคนจนที่มีบัตรสวัสดิการกับอีกคนระดับหนึ่งอะมันมีเยอะจริงๆนะพี่เพศานคนเต็มร้านเกือบพันคนนะฮะคิดดูสิครับทุกคนถือบัตรสวัสดิการหมดเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยกันมากๆทั้งประเทศมันอะไรเกิดขึ้นแล้วฮะเออมันทำไมมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะอะไรขนาดนั้น
1: คนจนมันเยอะเหลือเกินใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับไอ้ที่สงสัยนี่ก็คือโอ้โหทุกคนคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยอ่ะ
1: คือตอนนี้เรามีเท่าไหร่13.2
0: 13.18 ครับ
1: 13.18 ล้านคนเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณเอาว่าเกิน10ล้าน
0: ครับ
1: มันก็แสดงว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคการเกษตร
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะต่างจังหวัด
0: อ่าฮะ
1: มีภาคการเกษตรหลายคนเนี่ยล้มละลายแล้วก็เข้ามาเมืองกลายเป็นคนจนเมือง
0: ครับ
1: ก็มาอยู่ก็จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือในชุมชนเมืองไปด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าพื้นฐานเขาลงไปดูได้เลยมาจากภาคการเกษตรเนี่ยมันมักจะถ้าลงลึกในข้อมูลมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: จะเป็นอย่างนั้นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดของผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่เรียกบัตรคนจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
0: ยิ่งทำนายิ่งหดยิ่งทำนายิ่งหายอย่างเงี้ยครับ
1: ก็แทบจะไม่เหลือที่ดินแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังทำนากันยังทำการเกษตรกันอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะก็อาจจะมีฐานะพอมีพอกินกระเสือกกระสนได้แต่ว่าอย่างน้อยมี1คนหรือ2คนในครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในเงื่อนไขที่ตรวจสอบแล้วถือว่ายังต้องได้รับการสงเคราะห์อยู
0: ่
1: เพราะว่าไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้ประจำเกิน 100,000 อะไรเงี้ยสำรวจไปก็เจอหมดครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าดูใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังมีรถไถมีการเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ยังมีกำลังในการเช่าที่ดินทำกินอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในจำนวนสมมติว่ามีในครอบครัวมี5คนเนี่ย1หรือ2คนเนี่ยข้อมูลเข้าข่าย
0: ถือบัตรสวัสดิการ
1: สำรวจก็เจอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: แต่รอบใหม่เนี่ยถ้าเงื่อนไขละเอียดยิบขนาดนี้มันน่าจะไม่ถึง 18.18 แล้วไอ้ 13.18 แล้วล่ะครับ
1: ก็หมายถึงว่าเกษตรกรที่พอลืมตาอ้าปากได้อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหลุดไป
0: ครับ
1: ที่พอจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆลูกหลานมีการประกอบอาชีพที่พอจะมีรายได้อะไรอยู่ด้วยนะ
0: ครับครับ
1: ก็อาจจะหลุดไปครับ
0: ฮะวกกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะฮะเหมือนกับกระสุนจะไปตกที่คุณชัดชาตินะฮะวันสองวันเข้ามาแล้วฮะ
1: มีผลไหมดูแล้วมีผลไหม
0: ก็คุณชัดชาติก็รอดูเนี่ยฮะเขาบอกว่ารอเช็คแล้วผมก็เช็คแล้วเช็คอีกคุยกับคุณต่อศักดิ์นะฮะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องของการไปแต่งตั้งโยกย้ายตามที่คุณ
1: แปลว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกัน4ล้านใช
0: ่
1: ไหม
0: พอ
1: เขตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เห็นว่าพอเขตพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยเขาจะมาแจ้งความ
0: เขารวมต
1: ั
0: วเขารวมตัววันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความฮะแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากนะเพียงแต่ว่าทำให้เขาเสียหายนะครับคุณชัดชาติเองก็บอกว่าม
1: ีพอเขตอะไรที่บอกว่าเขาไปใช้อะไรเรือนล่างอะไร
0: มีด้วย
1: ใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอะไรไต่เต้า
0: ไต่เต้าอ่ะใช่ครับ
1: ไม่ได้พูดไต่เต้า
0: เต้าไต่อ่ะประมาณนี้นะ
1: ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาฟ้องเพราะว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเขา
0: ครับอย่างคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผอ.เขตประเวศเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกครั้งนะฮะมันมีระเบียบชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตลอดจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดแต่มันเป็นไปตามกระบวนการเป็นระเบียบเคร่งครัดเลยฮะยืนยันไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือว่าซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดฮะความเสียหายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผอ.เขต50คนนั้นคุณเรืองศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดพบว่า ถ้ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมาย

0: ายสร้างความเสียหายเนี่ยแจ้งความได้ครับเดี๋ยวจะขอรักษาสิทธิ์ตัวเองต่อไปเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความกันแล้วครับ
1: อืม
0: ครับ
1: ก็ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ที่น้ำหนักในการเปิดโปงแฉเรื่องเหล่านี้นะก็อยู่ในที่น้ำหนักของไอ้ข้อมูลที่เปิดนี่แหละ
0: ก็รอวันที่
1: การซื้อขายตำแหน่งเรื่องของไอ้ค่าตงค่าสินบนอะไรอย่างที่คุณจิรายุเขาเปิดนะ
0: ครับ
1: มันจะอยู่ที่น้ำหนักแต่ไอ้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยระบบอากงระบบอากงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องสีสัน
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลเลยก็คือถ้าข้อมูลสามารถลงลึกได้จริงนะ
0: ครับ
1: เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราก็รอฟังการขับเคลื่อนของทางฝั่งผู้ที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลทั้งหลาย
0: เขาจะเปิดโปงวันที่6เนี่ยฮะคุณคริสสื่อ
1: เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: สื่อ
1: เขาจะให้เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเอามีออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการนี้จะเป็นการทำให้เห็นการเลือกตั้งดีขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรครับวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
1: ว่าแฉก็จะเยอะดีอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: นะฮะเพราะว่าผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็ต้องชี้แจง
0: ครับ
1: ถูกพาดพิงถูกทำให้เขาเสียหายก็ฟ้องร้อง
0: ครับ
1: มันก็มีกลไกอยู่เนี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ๊ะเรื่องการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมเมื่อวานแล้วมีมติว่าเขาจะให้สมาชิกถอนชื่อจากการลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนในพรรคเพื่อไทยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการวางเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินให้สัมภาษณ์ว่างงมากที่ภูมิใจไทยสั่งถอนชื
0: ่อ
1: ทั้งที่ก่อนยุบสภาก็เคยโหวตรับร่างแก้ไขเนื้อหาเดียวกันนี้เป๊ะเลย
0: ครับ
1: มันก็โหวตรับกันมาแล้ว
0: เพิ่งจะมาห่วงเพิ่งนึกได้แล้วว่าจะกลัวจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาล
1: ว่าเป็นร่างเดียวกันเป๊ะเลยที่ภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับ
0: ครับ
1: ก็คือที่มาของสสร.เนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรง
0: ครับ
1: ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยใดๆว่าทำแบบที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเสนอเนี่ยทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆที่บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ที่สำคัญร่างนี้เนี่ยก็เคยเข้าพิจารณาในรัฐสภามาแล้วภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับร่างจนได้เสียงข้างมากของรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เสียงสว1ใน3ขาดไป6คนทำให้ร่างตกไปเหลือเพียงร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็เลยต้องเอาร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเนี่ย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ยุบสภาเสียก่อน
0: ฮะแหมไม่ไปต่อไม่ได้แล้วพี่พิสารฮะสัญญาณถ่ายทอดเสียงมาแล้วครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พี่พิสารครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: างตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ 19:00 นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะส

0: สรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูที่ทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วย
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดและก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cod News FM 100.5
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cod News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ข่าวสู่อีกช่วงหนึ่ง2มุมข่าวนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: อ้าวสวัสดีกันอีกรอบ
1: สวัสดีอีกรอบนึงครับ
2: ครับคิดว่าการถ่ายทอดจะใช้เวลานะก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาของรายการเราก็ว่ากันต่อ
1: ว่ากันต่อค้างไว้พี่ไพศาลค้างไว้กรณีของพรรคเพื่อไทยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่างงที่พี่ไพศาลอธิบายไว้ก่อนที่เราจะลารายการช่วงแรกเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องของส.ส.ภูมิใจไทยที่เมื่อวานตอนเย็นนะเขามีมติฮะว่าให้มาถอนชื่อออกไปซะมันส่งผลวันนี้เลยนะครับมันส่งผลวันนี้ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจำเป็นต้องถอนร่างนะฮะที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับเอามาทบทวนดูใหม่ฮะเพื่อความรอบคอบครับ
2: ก็คุณหัวหน้าพรรคนะการสัมภาษณ์นะว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็เราก็ยื่นกลับมาลองมาพิจารณาดู
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: ให้มันตกผลึกสักหน่อยก่อนประมาณนั้นครับ
2: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาหรือเปล่าผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะ
1: ครับ
2: ทำไมจะมามีความแตกต่างอะไรกันตอนนี้ทั้งที่ลงชื่อกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: คุณ
1: จุลพันธ์
2: คุณดิมจุลพันธ์ก็พยายามที่จะไม่ทำให้เรื่องราวมันขยายความไปมาก
1: ฮะ
2: นะครับแต่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วมันมีประเด็นทีเดียวนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ร่างเหมือนกันทุกประการทำไมคุณยังผ่านให้เราเห็นชอบพร้อมกับเราใช่ไหม
2: ใช่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าคือพูดตรงๆที่ทำใจลำบากคือได้ขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองและส่งร่างให้ดูกันแล้วจนมีการแถลงต่อสื่อ
1: ครับ
2: ว่าจะยื่นประธานรัฐสภาในวันนี้อ๋อวันนี้จริงๆเขากำหนดเวลาเมื่อวานก็พรรคภูมิใจไทยก็ถึงได้มีมติและรีบถอนเลย
1: ครับ
2: ก็มีเหตุการณ์ถอนชื่อกันขึ้นโดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยซึ่งประเด็นว่าขัดต่อคำวินิจฉัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโอกาสที่ร่างของเพื่อไทยที่จะเป็นร่างหลักนำไปพิจารณาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนร่างที่จะเป็นหลักจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียงมากสุดส่วนตัวจึงเห็นว่าถ้าเสียงที่มีอยู่พอเพียงถึง1ใน5ก็ควรจะได้ยื่นร่างของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนความตั้งใจของผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรควิจารณ์ข้อดีข้อเสียกันให้ถึงที่สุดผมคงจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเขาจะว่าอย่างไรนะ
1: ครับครับ
2: แต่ว่าก็เท่าที่คุณจุลพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ติดใจก็ถอนออกมาเดี๋ยวมาทบทวนดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมก่อนจะยื่นไปใช่ยังต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเขาร่วมลงชื่อสนับสนุนด้วยนะ
1: ครับคราวนี้มาดูที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของส.ส.ร.มันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงที่ทำให้ภูมิใจไทยเขากังวลนะฮะว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วหรือไม่อ่ะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับของเพื่อไทยเนี่ยเขามีจำนวนส.ส.ร.นะฮะ152คนมาจากการผสมผสานระหว่างตัวแทนประชาชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนครับเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่มาส.ส.ร.152คนก็ประกอบด้วยส.ส.ร.จากการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด77คนนะฮะอันนี้จังหวัดละคนนะฮะโดยให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเองเบื้องต้นก่อนให้รัฐสภาลงมติเลือกในขั้นสุดท้ายครับส.ส.ร.จากการเสนอชื่อโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ75คนซึ่งมาจาก หลากหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สถาบันอุดมศึกษารวมถึงสภานักศึกษานะครับตัวแทนภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและก็สภาวิชาชีพต่างๆพรรคเพื่อไทยนำเสนอร่างนี้นะครับในการยื่นต่อประธานรัฐสภาในนามของ7พรรคร่วมก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของภูมิใจไทยเขาขอให้ส.ส.เขาถอนออกไปก่อนเขาเกรงว่าจะไปขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลก่อนหน้านี้จะมันส่งผลให้ปัญหาตามมาพี่ไพศาลครับ
2: ถ้าฟังจากความเห็นของทางเพื่อไทย
1: ครับ
2: นะอาจารย
1: ์ชูศักดิ
2: ์อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็ดูแบบแปลกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมดูนะว่าคุณหนิมเขาว่าไงนะก็มีความเห็นคุณหนิมก็อยู
1: ่คุณจุลพันธ์เนี่ย
2: คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะฮะ
1: ครับก็ยอมรับนะครับพี่ไพศาลฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงร่างของเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภา 100%มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นเพื่อไทยก็น้อมรับฟังด้วยความเคารพและก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสภาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับยืนยันว่าไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของกลุ่มชาติไทยออกไม่ใช่แค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำสองเรื่องฮะคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลฮะเรื่องหนึ่งก็คือการพูดคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลความจำเป็นแนวความคิดหรือว่าข้อห่วงใยในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมันคืออะไรบ้างและจะปรับแก้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือสมาชิกเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจเพราะว่ากติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลงมติต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาและจะต้องได้เสียงอย่างน้อย1ใน3ของสว.เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่30คนแต่มีมากกว่านั้นครับทั้งองคพยพของภูมิใจไทยสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนและต้องใช้เวลาอีกหลายวันข้างหน้า
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
3: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับพี่บอย
2: สวัสดีครับน้องดง
3: มาเราได้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับทักทายคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้นะฮะใครฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ใน Facebook เราก็ไลฟ์ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
2: ครับ
3: กับอีก10อันดับข่าวลุยเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมพาไปที่เสือดุสิตก่อนนี่ฮะโอ้มีข่าวทุกเดือนเลยนะอาทิตย์เดือนก่อนที่คุณเสือดุสิตมีข่าวที่ไปลุมทำร้ายนะคนในสถานบันเทิงในร้านอาหารเนาะ
2: คร
3: ับ ล่าสุดเนี่ยนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาซ้อมแฟนสาวน้องมิร่านะครับโอ้โหเจ็บสาหัสเลยฮะ
2: คร
3: ับ คุณกังจอมพลังนะครับนี่ฮะเขาเข้ามาช่วยเหลือหลังจากน้องมิร่านะครับพริตตี้เป็นแฟนของคุณเสือดุสิตเนี่ยนะฮะโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคุณเสือดุสิตนะครับเดินทางมาที่โรงพักบอกว่าเนี่ยรู้ข่าวจากการไลฟ์สดตามเพจต่างๆว่าตัวเองจะโดนออกหมายนะฮะก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เชื่อว่าแฟนสาวก็คงจะเจ็บจริงๆล่ะครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะที่น้องมิลาถูกทำร้ายเนี่ยพื้นที่นนทบุรีนะครับส่วนที่ปทุมเนี่ยมันตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาค
2: ม
3: แล้วนะฮะตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายร่างกายและจิตใจนะฮะแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจเรื่องของสุขภาพของฝ่ายหญิงก่อนนะครับโอ้น้องมิลาเนี่ยเขาเป็น MC นะเขาคบหากับคุณเสือดุสิตเนี่ยปรากฏว่าหน้าเนี่ยน่วมเลยนะฮะปากเนี่ยแตกแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขียวช้ำเป็นจุด
2: ๆ
3: โดนรวมหมัดใส่เขาบอกว่าคุณเสือเนี่ยน่าจะอารมณ์เสียเรื่องมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทบ้านอะไรเกือบๆล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็มาลงกับเขาโอ้นะบางคนบอกโหดูในโซเชียลนี่ไอดอลนะฮีโร่แมนจังเลย
2: ค่ะ
3: แต่ชีวิตจริงนี่ปลอมผู้หญิงครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ไม่รู้ว่าจะพอเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ไหมนะฮะจากกรณีที่น้องดงเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจากซอยราชปรารภ14เพื่อไปซอยสุขุมวิท45แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรถติดบริเวณจุดเกิดเหตุคนขับก็ให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นลงจากรถก่อนมาทำร้ายร่างกายด้วยการชกศีรษะหลายครั้งจนบาดเจ็บนะผู้เสียหายก็แจ้งความต่อตำรวจสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีล่าสุดอาวันนี้ท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตัวของนายดาวิดอายุ23ปีได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจแล้วโดยให้การอ้างว่ามีปากเสียงกันเรื่องคำพูดและเกิดบันดาลโทสะตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็2ข้อหาหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายนี่นะฮะที่บอกว่าเทียบเคียงกับกรณีของน้องด้งได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ตำรวจนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งวันนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาเลยนะด้งจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทและให้รอการลงโทษไว้1ปีซึ่งต้องรอดูนะว่ากรณีนี้เนี่ยเขาอาจจะทำครั้งแรกไหมเลยลงโทษลักษณะนี้แต่กรณีของคุณเสือดุสิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคดีความมาก่อนไหมกับใครหรือกับคู่กรณีแฟนสาวคนนี้เคยมีไหมก็ต้องดูกันเป็นรายๆไป
3: อ
2: ื
3: มครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ก ตอนนี้มันมีดราม่าที่สตูลนะพี่จังหวัดสตูลนิดนึงนะ
5: คร
3: ับ คือเพิ่งมีงานกาชาดไปเน
5: า
3: ะกาชาดเนี่ยถ้าคนถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไปซื้อจับสลากซื้อไข่จับรางวัลไว้วันสุดท้ายรอลุ้นรางวัลใหญ่หรืออะไรก็ตามนะสอยดงสอยดาวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะประชาชนเขามีความหวังเนาะมีความหวังปรากฏว่าที่สตูลนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผลการจับออกมาเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยพี่เป็นของข้าราชการระดับสูงเป็นของนักการเมืองได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะรถกระบะรถไฟฟ้าสองรางวัลเนี่ยคนอยากได้ที่สุดอ่ะ
5: ม
3: ันตกเป็นของข้าราชการกับของนักการเมืองอาจจะมันก็มีสิทธิ์อ่ะเนาะดวงใครดวงมันอ่ะเนาะ
5: แต่มันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกตอนที่คุณไม่ควรต้องลงมาแข่งกับชาวบ้านปะถ
3: ู
5: กไหม
3: เออถ้าได้มันก็เลยจะมีความรู้สึก
5: ก็ในเมื่องานนี้จัดเพื่อใคร
3: เอออ
5: ันนึกออกป่ะ
3: จับสลากไว้ 50,000 ฉบับฉบับละ100บาทนะฮะรายได้นำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูลนี่คือเป้าหมาย
5: เ
3: รามาที่1 Fortuner นะครับรุ่น 2.4 Leader S ปรากฏว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดสตูลครับเป็นผู้โชคดีได้ไปฟอร์จูเนอร์คันนี
5: ้
3: รางวัลที่2อ่ะไม่เป็นไรลุ้นกันต่อรถไฟฟ้าเจคู่
5: ครับ
3: EV คันนี้เนี่ยเกือบจะ 600,000 บาทปรากฏท่านนายกอบจสตูลได้ไปจริงๆเนี่ยท่านนายกสำลิดเลียงประสิทธิ์นะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะฮะได้ไปมันก็เลยกลายเป็นเอ้าข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่นนะนายกอบจ
5: ขอย้อนถามกลับไปนิดนึงงานนี้เป็นหน่วยงานไหนจัด
3: งานนี้นะฮะก็ต้องของจังหวัดนะกาชาด
5: จังหวัดสตูลนะสตูลจัดถูกไหม
3: ใช่
5: แล้วก็ออกเขาเรียกว่าออกอะไรจอยดาวเหรอ
3: ออกสลากมาเพื่อใช่ครับมาเพื่อซื้อแล้วก็จับรางวัลกันมาสุดท้ายเนี่ย
5: เพื่อ
3: 50,000 ใบ
5: เพื่อระดมเงินจากการซื้อสลากเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นถูกไหม
3: ใช่
5: อ๋อแล้วก็คือคนจัดงานก็ลงแข่งด้วยว่างั้นเถอะซื้อสลากจับด้วยถูกไหม
3: นายกอบจก็อาจจะมาแล้วก็อาจจะแบบคือพวกนักเรียนเขาก็ต้องซื้อไม่ต่ำกว่า10ใบอ่ะใช่ไหมพี่พันหนึ่งต้องมีอยู่แล้ว
5: ใบเท่าไหร่ฮะ
3: ใบละ100พี
5: ่เออแล้วขายหมดไหม
3: หมด
5: ต้องขายหมดอีก
3: ขายหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านซื้อคนละกี่ใบกันนะท่านศึกษาธิการกับท่านนายกอบจ
5: อ
3: าจจะก็มันก็เป็นดราม่าแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสคนจะซื้อใบหนึ่งหรือซื้อร้อยใบมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าพอสองรางวัลนี้มันไม่ใช่เป็นชาวบ้านได้เลยเนี่ยความรู้สึกคนก็เลยแบบล็อกเปล่าวะ
5: อ
3: ะ
5: ไรได้ก็คิดได้เออ
3: ล็อกเปล่าอ่ะเออ
5: ครับ
3: ผม
5: แต่ว่าก็แต่ตอนจับอ่ะเขาจับยังไงเราไม่รู้เนาะ
3: ตอนจับใช่ไหมไม่แน่ใจเลย
5: สมมติคนซื้อสลากไปก็จะมีหมายเลข
3: กำกับ
5: ใบสลากถูกไหมน้องด้ง
3: ใช่ใช่ใช
5: ่ก็เหมือนเราซ
3: ื้อ
5: ตอน
3: นี้มันเป็นตอนมอบไอ้กุญแจปลอมกับมาถ่ายรูปที่รถกันแล้วอ่ะสิมันไม่ได้มีตอนว่าเขาตักไข่เขาสอยดาวเขาเขาใช้วิธีอะไรเนี้ยไม่ในภาพไม่ได้ลงไว้พี่บอก
5: ถ้าสมมติแบบว่าเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาใบสลากใบนั้นๆซื้อ10ใบ100ใบก็สุดแล้วแต่ไอ้ขั้นตอนการออกนะสำคัญว่ามันออกแบบไหนไปตรงกับใบของใคร
3: เราไม่รู้เพื่อซื้อใจนะท่านนายกอบจปีหน้าเนี่ยท่านต้องให้รางวัลจากงานนี้มา1รางวัลจากท่านนายกอบจเป็นรางวัลใหญ่
5: ไม่อะมันถ้าพี่ไม่รอได้ไหมอะมาซื้อใจปีหน้าไม่เอาคนลืมอะ
3: มันดวงท่านได้ดวงท่านดี
5: ท่านเปิดโรงทานดีกว่า
3: เอาถือว่าท่านใหญ่เปิดโรงทานก็ได้
5: ถือว่าได้รถได้บุญใหญ่ได้รางวัลใหญ่ก็เปิดโรงทานยังไงก็ยังคุ้มอะรถคันต้องกี่แสนหกเจ็ดแสนถูกไหม
3: ใช่ถ้าฟอร์จูเนอร์นี่เป็นล้านนะ
5: ลงทุนส
3: ัก
5: ลงทุนสักแสนสองแสนรวมกันสองท่านอะไม่รู้นะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ท่านได้ผมก็ดีใจด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเพื่อ
3: นี่ในเพจนะในเพจของจังหวัดบอกโชว์สลากให้ชาวบ้านเห็นสักทีครับสยบข่าวลือต่างๆทำให้กระจ่างหน่อยครับพี่น้องชาวสตูลจะได้หายสงสัยครับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ย
5: มันก็จะเดี๋ยวปีหน้า ขายไม่ได้จะยุ่งเพราะนึกออกว่าคนก็เริ่มกังขาแล้วแล้วรางวัลเล็กสุดใครได้ไปใช่ไหม
3: ครับผม
5: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นดวงของท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าท่านก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ถือว่าเอามาทำทานอะไรกันว่ากันไปมีทางออกก็เยอะต้องแย่ถูกไหม
3: ใช่ใช่ใช่
5: ใจให้ครับ

0: อฝางแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมสาขาฝางก็ไปตรวจสอบบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยน้องโด้งคุณผู้ฟังฮะ23คนเจ้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็คัดแยกอาการผู้บาดเจ็บตามระบบแล้วก็ตามระดับของความรุนแรงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยหมายเลข5672เชียงใหม่อยู่ในสภาพหงายคือล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยนะแล้วรถกระบะหมายเลขทะเบียน5219เชียงรายก็เนี่ยละควันที่มาชนกันก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันก็แต่ว่าเป็นอาการสีเขียวเป็นผู้หญิง4คนอาการสีเหลืองผู้ชาย1คนก็เลยนำส่งโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลฝางเออนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในผู้บาดเจ็บ23คนเนี่ยสาหัส2คนปานกลาง2คนแล้วก็เล็กน้อย21คนเจ้าที่ก็เลยระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่ระหว่างการตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเท่าที่ดูเหมือนจะฝนตกถนนลื่นนะฮะคุณผู้ฟังเอาขับรถต้องระวังเน
1: า
0: ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6วันนี้นะครับมาดูคดีหลากหลายคดีนะครับวันนี้แต่ว่าบุคคลที่เคยต้องโทษนะอย่างอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเนาะคดีจำนำข้าวนะครับคุณเสกโลโซนะฮะเตรียมที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับปล่อยตัวพ้นเรือนจำนะครับแน่นะฮะตามเงื่อนไขว่าตรา8นะฮะก็ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกานะครับพระราชทานอภัยโทษนะฮะก็จริงๆมีผู้ต้องขังที่ได้ลดวันต้องโทษนะครับในฉบับนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์80,000รายนะแต่ว่าบุคคลสำคัญเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณนะคุณบุญทรงเตยาภิรมนะครับแล้วก็หนึ่งนี้อีกหนึ่งนั้นก็คือพิเศษโรโซนะจะได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับอ่ะก็ครอบครัวก็คงจะนะเตรียมไปรอรับแล้วก็ดีอดีใจกันนะครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูแหมเขาบอกว่าวิวาหวานชื่นฮะระหว่างนางเอกดังพระพายและมิดาควงเจ้าบ่าวคุณนุนคุณหนุนนะฮะคุณหนุนชนชนกลูกชายของคุณเนวินชิดชอบเข้าพิธีวิวาโอ้โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนะครับก็เข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวพระพายและเจ้าบ่าวสุดหล่อคุณหนุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลูกชายคนรองของคุณเนวินชิดชอบหลังจากฝ่ายชายสร้างเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกด้วยการเปิดสนามกดปิดสนามช้างอารีนาของนางเอกสาวขอนางเอกสาวแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี67โอ้เขาขอมานานนะ67 68 69 2ปีล่าสุดวันนี้ฮะถือฤกษ์ดีทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นรายล้อมด้วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีญาติผู้ใหญ่และก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักนะครับในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและด้วยคุณจ๋าธนนท์นะฮะธนนท์ร่วมเป็นประธานในพิธีขณะที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวก็นำโดยคุณเนวินแล้วก็ซ้อต่ายคุณกรุณาชิดชอบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขบวนขันหมากยังเต็มไปด้วยความคึกคักและก็รอยยิ้มมีคุณเป๊กเสรณีลูกชายของคุณอนุทินชาญวีรกูลลูกชายนะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีใช่ไหมก็อยู่ในขบวนขันหมากด้วยอบอวลไปด้วยความรักและความสุขท่ามกลางคำอวยพรจากครอบครัวและเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมมาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามนะน้องด้ง
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: น้องด้งใช้สมอลทอล์กไหมเสียงมันอู้นะ
5: เสียงมันยังไงนะพี่มันยังไงนะ
4: อูอานะฮะมันเหมือนมีลมเข้า
5: โอเค
4: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: ไปดูที่สตูลอีกทีนึงนะครับคราวนี้เป็นปัญหาของคนเลี้ยงกุ้งนะครับพี่บอยนะคนเลี้ยงกุ้งที่สตูลตอนนี้เนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยนะเขาบอกขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยตอนนี้มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งไทยนะครับโอ้โหสินค้าตอนนี้ล้นจังหวัดแล้วทำอย่างไรกันดีล่ะนะครับพ่อค้าคนกลางก็ใส่จังหวัดนี้กดราคาอีกนะพอรู้ว่ามาเลไม่เอาพวกคุณก็ต้องมาขายผมนี่ไปกดราคาเกษตรกรอีกนะครับวันนี้ทางเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงกุ้งนะครับจังหวัดสตูล30คนนะครับบุกไปที่พาณิชย์จังหวัดยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีสุปจีนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงอธิบดีกรมประมงถึงท่านผู้ว่าสตูลขอให้ช่วยหน่อยนะครับบอกช่วยเกษตรกรหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าส่งออกไม่ได้เลย
4: ค่ะ
5: มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะฮะก็เลยทำให้ช่องทางการระบายสินค้าถูกปิดตายเลยครับทีนี้โอ้อ่ะคนใต้ช่วยๆกันแล้วครับทีนี้ต้องกินกุ้งกันหน่อยละนะเพื่อนะเร่งระบายสต็อกนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องของมาตรการระยะสั้นนะครับให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาบริโภคกุ้งในประเทศ
4: ครับ
5: แล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลสัก20บาทได้ไหมเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรนะครับ
4: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวดีกันบ้างวันนี้เล่าบันเทิงหน่อยแล้วกันนะฮะบอยวันนี้หัวใจบันเทิงก็ได้เจอนักแสดงสาวชาวเกาหลีคุณชินเยอึนนะฮะที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเป็นแคมเปญที่ทางของเอกชนเขาละกันนะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักข่าวบันเทิงเนี่ยเขาก็ไป สอบถามเธอเนี่ยคุณชินเยอึนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยทั้งเรื่องอาหารไทยสถานที่พักผ่อนสุดโปรดรวมถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งนอกจากนี้ยังอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังการเตรียมตัวรับบทพยาบาลสุดท้าทายของเธอด้วยเธอบอกว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านักข่าวถามเธอนะเธอก็ตอบว่าสวัสดีค่ะนี่น้องโดไหนน้องโดทำเสียงสวัสดีแบบเกาหลีสิ
5: อันยองเซโย
4: อะแล้วแบบว่าเวอร์ชั่นที่เธอพูดภาษาไทยสิว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เออเข้าท่า
5: ได้ไหมได้ไหม
4: เออเธอบอกว่าสวัสดีค่ะรักประเทศไทยมากเลยฉันมาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะฉันชอบเมืองไทยมากจริงๆรักอาหารไทยมากด้วยทุกครั้งที่ฉันมาเนี่ยก็ต้องหาโอกาสทานอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะได้มีโอกาสมาพูดคุยและอยู่ร่วมกับทุกคนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเธอบอกนักข่าวถามว่าเธอชอบทานอะไรถ้าบอกว่าชอบอาหารไทยเธอก็บอกว่าฉันชอบผัดไทยมากค่ะผัดไทยนี่ดังจริงๆเนาะไม่ว่าใครมาก็ต้องกินเน
5: า
4: ะ
5: ผัดไทย
4: เออเขาบอกว่าฉันมีโอกาสไปร้านอาหารไทยชื่อดังได้ลองทานแกงหลายๆชนิดแล้วก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงด้วยต้มยำกุ้งก็ชอบต้มยำกุ้งนี่ก็ถือว่าคลาสสิกนะดังมานานแล้วก็ชอบต่อเนื่องจนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อหลายสิบปีก่อนถูกยกมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้ง ใช่ไหม
5: คร
4: ับ ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็ตอนที่มีประกวดนางงามจักรวาลที่ไทยนางงามหลายๆชาติรวมทั้งสหรัฐอเมริกานางงามอเมริกันเนี่ยก็บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงไทยอร่อยเธอก็น้ำหนักขึ้นตอนมาประกวดนี่มันมีที่มาที่ไปแล้วแต่มันก็อร่อยจริงนะด้งพี่ก็เสียหุ่นเพราะน้ำข้าวเหนียวมะม่วงนะปีนี้ก็แถวบ้านพี่มีเจ้าอร่อยอ่ะโอ้ก็
5: แบบข้าวเหนียวแบบหอมๆเลยนะ
4: ใช่แล้วมันคือแถวบ้านมีเจ้าหนึ่งคุณผู้ฟังฮะมันข้าวเหนียวเขาอร่อยแต่เขาจะออกหวานๆแต่เราก็จะซื้อมะม่วงที่ติดเปรี้ยวมากินกันแบบคือมะม่วงหวานจัดก็ไม่อร่อยนะ
5: ชอบแบบมะม่วงแบบอมเปรี้ยว
4: เออต้องกินในนี่ด้งกินพิมเสน
5: แต่บางคนชอบแบบมะม่วงแบบยิ่งหวานหวานฉ่ำฉ่ำโอ้โหมันยิ่งหวานเข้าไปใหญ่
4: ถ้าสุดแล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันเขาลบลิ้นเขาลบลิ้นแต่ละท่าน แต่ลิ้นเราชอบแบบนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยชอบมะม่วงเปรี้ยวถึงขั้นไปลงทุนซื้อมะม่วงพิมเสนมาปลูกไว้2ต้นปีนี้ได้เก็บกินแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาให้ด้งก็ไม่รู้ก่อนว่าเป็นคนชอบทรงมะม่วงเปรี้ยวไม่งั้นจะเอามาแบ่งเออเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ละด้งมะม่วงมันคือสุกแล้วหวานแต่เขาจะติดเปรี้ยวปลายลิ้นไม่ใช่ว่ากินแล้วเปรี้ยวปีกินข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าคือเขาหวานนำนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นมันกินข้าวเหนียวที่ออกหวานเนี่ยผมว่ามันลงตัวมาก
5: เออ
4: ใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้ารับรองได้กินแน่ด้ง2ต้นใหญ่แล้วปีนี้จะได้กิน20กว่าลูกเลยนะ
5: โอ้โห
4: ก็แล้วที่ชวนไปบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนี่ไปไหมนะสุดว่าไปได้ไหม
5: แค่เดี๋ยวดูคิวเรื่องเวนนิดเดียวพี่เสาร์อาทิตย์นี้
4: ต้องรีบเคลียร์นะโดมเพราะว่าบุฟเฟ่ต์เขาเดี๋ยวคิวเขาเต็มเขารับรอบแค่สิบสุดกับคนนะเดี๋ยวไม่ได้ทานรอบเดียวกันนะครับ
5: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: ล่าสุดก็ไม่มีปฏิหารนะครับเจอร่างของสาวเมืองนนท์นะครับที่สูญหายไปกลางป่าเขา7ยอดที่จังหวัดตรังปรากฏว่าร่างเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนะนะฮะก็เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนสูญหายนะครับระหว่างเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดนะฮะก็เขตรอยต่อพัทลุงกับตรังนะครับตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
4: ค่ะ
5: นะเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหากันนะครับสุดท้ายแล้วก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับเจอร่างของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
4: ที่ว่าเธอขึ้นไปกับคณะทัวร์ใช่ไหม
5: ใช่ใช่ใช่ที่เหมือนที่เราเมื่อวานเน
4: า
5: ะ
4: แล้วเธอก็สวนลงมาก่อนเพราะว่ามั่นใจว่ามาเดินบ่อยแล้วสุดท้ายหลงป่าไปอื่นกลางเธอไม่ลงมา
5: ใช่หายตัวไปนะครับไม่มีใครติดต่อเธอได้ก็วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับแจ้งจากทีมค้นหานะครับว่าเจอร่างของเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในน้ำ อยู่เหนือน้ำตกโตนเตะนะฮะประมาณสัก3โลนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบเธออยู่ในสภาพลอยน้ำอยู่ด้วยนะครับนะก็น่าจะ ย่างที่บอกครับเกิดน่าจะอาจจะพลัดตกแล้วก็ลื่นตกลงมาแล้วก็ไหลมาตามน้ำมาอยู่ที่จุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าได้เบาะแสจากทิชชู่เปียกนะกับขวดน้ำเกลือแร่เนี่ยนะฮะที่วางอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพุ่งเป้าเดินไปตามจุดทางไหลของน้ำแล้วก็ไปเจอร่างจริง
4: ๆโอ้แล้วต้องตกไปได้ไงไม่รู้นะดงเนาะ
5: โอ้เขาบอกว่าลื่นอ่ะเขาบอกน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไป
4: มันลึกเป็นเหวเหรอ
5: โอ้ก็ไม
4: ่ถึงแบบว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็คือเสียจากการจมน้ำถูกไหมดง
5: ครับผม
4: แล้วไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายใช่ไหม
5: อ
4: ๋
5: อใช่เขาบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นที่สูงลาดชันด้านล่างเป็นแอ่งน้ำนะครับของน้ำตกอ่ะพี่ก็น่าจะล่วงจากชั้นบนลงมาที่น้ำตกชั้นล่างนะครับ
4: ครับ
5: เออนะฮะ
4: น่าสงสารมาก
5: เขาก็ช่วงนี้นะหน้าฝนนะพี่นะใครที่แบบว่าชอบแนวแบบว่าไปเดินตรงเดินป่าอย่างนี้ก็นะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ1
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ1ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะฮะก็สร้างความอกสั่นขวัญแขวนก็จู่ๆมีท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านกลางดึกแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนที่เขาไปนั่งศาลาข้างทางเพราะคนสติไม่ดีที่เธอหวาดกลัวเนี่ยคือกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะกลับช่วยเธอให้มีสติกลับมาได้เอาสิผู้หญิงท่านนี้ถูกแฟนบอกเลิกเก็บของออกจากบ้านไปนั่งที่ศาลาเปลี่ยวดันไปเจอคนสติไม่ดีที่กลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วยยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่าเธอเนี่ยถูกแฟนบอกเลิกตอน 2:00 กำลังเก็บข้าวของออกจากบ้านระหว่างทางคือดิ่งสุดเลยเธอบอกคือร้องไห้ไปก็เลยแวะศาลเพราะว่าไม่อยากไปที่บ้านแล้วที่บ้านจะเห็นว่าเธอร้องไห้จนสักพักมันมืดแล้วก็เปลี่ยวมากจนคิดฟุ้งซ่านไปหมดแต่จู่ๆมีคนเนี่ยคนที่ว่าสติไม่ดีเดินผ่านเคยเห็นแกบ่อยๆเธอบอกก็เคยซื้อเหล้าให้ด้วยแล้วก็สติไม่ดีชอบคุยคนเดียวซึ่งก็กลัวมากกลัวจริงๆเพราะว่ากลัวมาแต่เด็กฝังใจก็วันที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครไม่มีที่ระบายไม่มีใครให้ปรึกษาดันกลับมานั่งระบายกับคนที่รู้ทั้งรู้ว่าสติไม่ดีแล้วก็ทั้งกลัวเข้ามาตลอดชีวิตคือและทุกคำพูดเนี่ยทำไปทำไมรู้ป่ะคนสติคนไม่ดีคนนี้กลับมาสอนและย้ำว่าให้กลับบ้านดีๆกลับบ้านดีกว่า อย่าไปคิดอะไรมากพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเจออะไรมาบ้างแต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งขึ้นมาทันทีจากคำพูดของผู้ชายที่สติไม่ดีคนนี้เอาสิคุณผู้ฟังฮะ
5: โอ้หักมุมมาหักมุม
4: ใช
5: ่หักมุมแล้วนึกว่าเขาจะไม่ดีเขาจะทำร้าย
4: ใช่ใช่ใช่
5: เขากลับมาสอนเราเนาะ
4: นะทุกชีวิตมีความมีทางออกนะโด้งวันนี้หมดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับน้องโด้งเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลานะครับ
5: สู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
8: ้ขณะที่เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุเคราะห์องค์อภิบาลพระชมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมท

คราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ถอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสูสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กล่าวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสจิรพงษ์คนเดิมนะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันได้ครับเด้อวันนี้ก็วันที่4แล้วนะจ๊ะโอ้โหแป๊บเดียวเลยเนาะใกล้จะถึงวันที่10ละวันที่4มิถุนายนวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับเป็นวันที่ดีเนาะวันก็บอกอยู่ว่าพฤหัสบดีทักทายพี่ๆหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดคุยกับดีเจได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่มังกรด้วยนะคะพี่มังกรสวัสดีครับผมคนแรกคือพี่มังกรนะจ๊ะคนต่อไปสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะคะพี่ทิพย์บอกว่าขอเพลงกลางดาวจ้าน้องบอสได้เลยนะครับพี่ทิพย์แล้วก็พี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่บุญวัฒน์ปะฮะโอ้โหชื่อเฟซนี่สุดยอดมากแล้วก็สวัสดีสาวเหนือด้วยนะจ๊ะพี่สุมารามาแล้วสวัสดีเนอหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดไผ่กับไผ่ไผ่ละดีเจบอสจิรพงษ์ใช่แล้วครับพี่สวัสดีพี่วัฒภาวัฒพรวัฒกรโอเคผมขอโทษนะฮะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมพี่ปลายฟ้าของเรานั่นเองแอดมินมาแล้วทักทายแอดมินด้วยนั่นจ๋าน้องฟ้าคนสวยนะครับแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่จำปีบอกว่าขอเพลงเซิร์งโนบิตะเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อทักทายรอบวงจ้ารับผมรายงานตัวนะครับสวัสดีอะไรเนี่ยพี่บัวสาพี่บัวสามาแล้วนี่น้องฟ้าบอกว่าบอขยันบอแมนไอเด้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับผมคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องมื้อนี้หลายนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วแวะทักทายดีเจบอสก่อนนอนจ้ะเอ้ยก่อนแบตจะหมดพี่ออยเข้ามาทุกครั้งนี้แบตจะหมดตลอดเลยพี่ออยอาการมันเป็นยังไงพี่เนาะพอถึงแบบช่วงผมนี่แบบแบตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสายชาร์จพี่พังแน่ๆเลยนะพี่ต้องแบบต้องเสียบไว้ก่อนที่ผมจะมาจัดพี่ก็ต้องเสียบไว้แล้วเพื่อที่จะแบบได้ดูกันยาวๆได้ฟังเพลงกันยาวๆสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ปรีดาสวัสดีนะครับคุณยายบอกว่ามาค่ะดีเจจ๋านีฮาวจ้าไอ้ย่านีฮาวนี่คือคนจีนมาฮะภาษาจีนปะเขาเรียกอะไรผมคนกวางตุ้งนะผมอ่ะนะทักทายทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสธีรพงษ์ครับติดตามทักทายพี่ฟังอยู่ที่อำเภอวาลินปะฮะวารมีพิจิตอ๋อพิจิตอยู่พิจิตเองโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ไผ่ตะกัวด้วยนะฮะพี่ทวิตมาแล้วพี่พิสิทธิ์พงษ์มาแล้วมาทุกคนเลยนะฮะทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังอะไรทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังผมขอโทษได้ไหมฮะผมขอโทษด้วยนะอย่ากดผมเลยนะฮะเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์ที่พี่เขาให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่หมดเดี๋ยวก็นอยดีเจอีกนี่ก็ยากเลยแค่เพลงไม่ได้ฟังนี่ก็เศร้ากันเหลือเกินนะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับพี่ขอเพลงล่องเรือหารักได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่1สายใครที่อยากจะคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาคุยกับดีเจได้เลยนะฮะที่สายหน้าใหม่โทรมาเลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366พี่ๆคนไหนโทรมาได้ฟังณตอนนั้นเลย

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับในช่วงของสายชีวิตหิวใจตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีพี่เขาหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มหน้ามน
1: สวัสดีพี่กุ้งครับผม
2: ครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับมึงใส่ตัวผักยาวครับ
1: ว้าเป็นตาแซ่บใช่เนาะพี่กุ้งคือเบอร์เอิญดีเจน้ำเนี่ย
2: มาเนี่ยมากินได้อาจงไว้ให้อยู
1: ่พี่กุ้งครับเป็นยังไงเนาะทางหนองคายมื้อนี้ฝนตกบ่เนาะครับ
2: ช่วงเช้าจะตกอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก
1: ็ฮ้อนมันบ่ครับ
2: แดดฮ้อนแดดตลอดมื้อเลยครับ
1: โอ้คือสีฮ้อนครั้งเนาะหนองคายครับ
2: ครับฮ้อนหลายครับ
1: โอ้มื้อนี้จังหวะพอดีเลยพี่กุ้งโทรเขามากมื้อนี้หน้าไหม้มื้อนี้ขอเพลงเนาะครับมื้อนี้ครับ
2: ลมหายใจปลายด้ามขวานครับ
1: ลมหายใจปลายด้ามขวานเพลงนี้พิเศษให้พูดเลยแน่ครับพี่กุ้งครับ
2: ให้น้องแป้แล้วก็นมนามอนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังรายการของนมมอด95นะครับ
1: โอ้ครับผมได้เลยเดี๋ยวนุ่มนามอนจะให้ได้ครับพี่กุ้งครับ
2: คร
1: ั บ, รบขอบคุณหลายๆพี่กุ้งเดี๋ยวมีโอกาสไว้เว้ากันใหม่ด้วยครับเด้อ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไม้จากพี่กุ้งนะฮะน้องค่ายพี่น้องโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอากาศตอนนี้ทั้งอีสานบ้านเฮานี่ก็มีฝนแน่นะครับมีฝนแน่แล้วก็มีแดดพร้อมฝนตกน้อยเดียวแต่ว่าแดดแห้งคักกระดอกกระเดียอะไรพี่น้องครับเอาละในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้กันเลยนะขอเพลงเข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะฮะแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับลมหายใจปลายด้ามขวานจ้า

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: รวยไปด้วยกันเพลงนี้ใครชูมือสูงๆปรบมือดังๆขอให้รวยเอ้า

0: ิวทาวเวอร์
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแต่เพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มหน้ามนจนถึง 4:00 นกันเลยทีเดียวส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์489400นะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ที่ทุกคนได้รับทราบกันนะครับสำหรับทกส.นั่นเองนะจ๊ะผู้จัดการทกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับผมนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายขออภัยฮะผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างครับและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดสตูลนั่นเองจ้ะได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ทกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าโดยบรรยากาศการเปิดการลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างแบบโอ้โหต้องบอกว่าคลึกครื้นกันเลยทีเดียวนะครับมีการมีประชาชนแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้าที่เดินมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้ทกส.สาขาละงูได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยการความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนการจัดวางระบบบริการจัดคิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นให้เขาเรียกว่าให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็สะดวกและถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณทกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเลยนะที่ทกส.ที่อยากจะพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกษตรกรนะครับผมโดยเฉพาะแบบโอ้ที่บ้านผมนี่ต้องด้วยความที่แบบผมเป็นลูกชาวนาเนาะมันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับทั้งนี้ครับสำหรับการเปิดให้การลงทะเบียนโครงการดังกล่าวทกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผู้ที่สนใจฮะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณทกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศกันทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555 อย่าลืมนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่อาจจะลงทะเบียนนะแล้วก็พี่ๆพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณทกส.ทุกสาขานะครับฟังอีกรอบนะฮะทุกสาขาแล้วก็ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นั่นเองนะครับยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะโอ้ยจริงๆผมอยากบอกล่าเนี่ยผมที่โทรหาอีพ่อปู่ย่าตาย่าอยู่บ้านเฮ็ดเกษตรกรอยู่เนี่ยให้เพิ่นไปลงทะเบียนเพิ่นสิได้แบบเขาเรียกว่าราบรื่นราบรื่นแล้วก็เป็นสิ่งดีๆด้วยนะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะถ้าหนุ่มน้ำมนต์ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อยู่เพราะว่าโอ้โหคอมเมนต์นี่รันรันรันรันรันรันรันเลยทักทายพี่ด้วยนะน้องสาวสวัสดีน้องสาวด้วยนะครับแล้วก็พี่แม็กมาแล้วครับพี่แม็กชาไทยพี่แม็กบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปกติดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่แม็กชาไทยด้วยนะจ๊ะพี่อรุณบอกว่าเอวันเกิด16ไหมอายุ28เดาเอานะหมายถึงผมใช่ไหมผมเพิ่ง20ต้นๆนะครับยังไงยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็เอ็นดูดีเจคนนี้ด้วยนะฮะหน้าก็เด็กนะฮะตัวก็เด็กอยู่นะฮะกำลังจะบรรลุนิติภาวะพอดีเอาเลยครับท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆต้องบอกว่าเพลงนี้อาจจะดนตรีขยี้ใจนิดนึงนะฮะพิเศษให้คนที่ชอบสายแนวแบบหนักๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังคงความเป็นเพื่อชีวิตกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเพลงครูเหมือนกันเพลงนี้ก็คือเพลงครูเลยนะฮะเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันในท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับอย่าลืมนะจ๊ะชั่วโมงที่2เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะช่วงหน้าชั่วโมงที่2ผมเปิดรับสายหน้าใหม่นะฮะแล้วก็โทรมาแล้วก็เป็นสายหน้าใหม่ให้ผมด้วยนะผมอยากคุยกับ ทุกคนนะฮะเขาเรียกว่าอยากคุยกันมากกว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ดูแบบจริงใจหน่อยๆนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาด้วยนะ022481366นะจ๊ะใครโทรมาก่อนก็เปิดเพลงนั้นเลยนะครับผมให้สิทธิ์คนโทรมาก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงที่2ครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์20:46 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเป็นข่าวดีเลยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะฮะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทมสร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสกเขตคลองเตย

0: หมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตส.ส.เขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสกจะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสกอิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสกในนามพรรคและมีผู้ว่าของพรรคจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทม.พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬานายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสก.เขตหนองจอกหมายเลข1และนายวรลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทม.พรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกับ 21:07 นยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับตาน้องฟอร์ดครับผม
4: สวัสด
3: ี
4: คร
3: ับ โอ้สบายดีน้อครับ
4: นุ่มนามนใช่ไหม
3: แมนครับผมแมนแล้วครับนุ่มนามนครับผม
4: นุ่มนามนคนบุรีรัมย์เน
3: า
4: ะ
3: คนชัยภูมิใกล้ใกล้กันครับ
4: นุ่มชื่อเดียวกันกับดีเจทางนี้เน
3: า
4: ะ
3: อ๋อแมนครับใกล้ใกล้กัน
4: ดีเจทางนี้ก็ตั้งชายานุ่มนามนคนบุรีรัมย
3: ์อ๋อนุ่มนามนคนบุรีรัมย์อันนี้นุ่มนามนคนชัยภูมิครับผม
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังเพลงโสดพัวทิ้งนะ
3: อ๋อมื้อนี้ตาน้องฟอร์ดขอเพลงโสดพัวทิ้งบ่ครับมื้อนี้ครับ
4: มาเจอกับโสดเมียตายอ่ะพอดีเลย
3: โอ้ย
4: โสดเมียตายนั่นหมายถึงโสดพัวทิ้ง
3: โอ้ยเจ้าก็อย่าบอกแห้งคักหลายเพิ่นได้ยิน
4: เอาทางกล้วยไร่โค้งก็โสดพัวทิ้ง
3: อ๋อครับผม
4: ตาน้องฟอร์ดก็โสดเมียตาย
3: อ๋อเอาเพลงก่อนดีกว่าเนาะผมว่าที่ดีกว่าตาลูกฟาดครับมื้อนี้เพลงนี้พิเศษได้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
4: เพื่อให้ใครที่ฟังอยู่ทั้งหมดเลยเนาะ
3: ครับผม
4: ไม่รู้จักใครหรอกเพิ่งมาใหม
3: ่ได้เลยครับได้เลยครับ
4: พิเศษที่คนที่ฟังทั้งหมดทุกท่านเนาะ
3: อ๋อครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหน้ามนจัดให้ด้วยครับเด้อ
4: ครับแล้วก็หน้าใหม่หนักๆด้วย
3: ได้ได้เลยครับได้เลยครับ
4: ร่างใหม่ก็หนักๆเหมือนกันน
3: ่ะได้เลยครับไอ้ตาลูกฟาดครับผมรบกวนก่อนบ้างสายแบบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
4: ครับครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: อะไรนะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาโม
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และอ้ายอัยรา
4: และอ้ายอัยรา
3: อาฮ่า
4: อาฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
3: โอ้โหขอบคุณหลายๆครับเดนุ่มนามนจะแทนด้วยครับเด้อ
4: คร
3: ับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณมากคร
3: ับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
4: คุณจะได้วันเนี่ยวันแรกเลย
3: โอเคเลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับสวัสดีคร
3: ับเอาละครับสายหน้าไม้ตาน้องฟอร์ดนะครับจากบุรีรัมย์ขอเพลงเข้ามาสวดพอทิ้งโอ้โหเพลงนี้ก็ตาเขาก็แบบเออก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกข้างในนะครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆกันเลยนะครับในช่วงนี้จ้า

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต ขออภัยฮะ ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมขอกับคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาหารสชาติดีดิทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหาร
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเพราะมากนะครับยามเข้าเดือน6ฝนก็ตกง่ายๆโอ้โหฝนตกเดือน6นั่นเองนะฮะผมศิลปินเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์นะครับต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับสังกัดอิสระครับผมคำร้องทำนองครูไพบูลย์บุตรขันครับเรียบเรียงอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลผลงานเพลงนี้ผมบอกว่าผมชอบมากเลยนะตอนนี้ผมสมัยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพลงนี้ตอนเป็นเด็กก็ฟังเพลงนี้นะครับผมยังไงก็เป็นซิงเกิลที่ก็ยังเพราะตลอดกาลกันเลยทีเดียวนะสำหรับผลงานเพลงฝนเดือน6นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาละจ้าตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสู้คนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามนขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสุขุสู้คนกันแล้วกันนะครับผมก็ท้ายนี้

นะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องมาฟังเพลงมวนๆขอเพลงได้นะครับพูดคุยกันเวลาไปเฮ็ดงานมากมีเมื่อยนะฮะขอมาฟังเพลงจังสิได้เศร้าเมื่อยนะครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟเพลงหวานๆพิเศษให้ทุกคนที่รับชมในวันนี้กันละกันนะครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ดีเจตั้งใจที่จะมอบให้ทุกคนเลยนะครับเป็นเพลงที่อยากให้ฟังจริงๆเป็นความรู้สึกข้างในนั่นเองนะครับผมเอาละฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนกับบทเพลงนี้นะครับผมลมหายใจเท่านั้นที่รู้จ้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โดยลูกตาลชนทิชา

สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงเพราะๆนะคะมีให้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะกระจายอยู่ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้4ทุ่มนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะปรบมือให้ตัวเองอยู่คนเดียวปรบมือให้ตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะอ้าววันนี้4มิถุนายนนะคะเออนะคะวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสใช่ไหมใช่วันพฤหัสบดีพฤหัสบดีสีอะไรสีส้ม orange ก็เลยมาพร้อมกับความสดใสแฮลากเข้าเพลงอ่ะวันนี้ค่ะพูดถึงงานเพลงก่อนนะคะ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงอุ้ยบอกเลยว่าเปิดมากับเพลงน่ารักอ่ะศิลปินเขาก็น่ารักอ่ะพร้อมเป็นของเธอนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยป้าจายและลางานจากพี่แคทรัตการนะคะเพลงนี้นี่มีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แคทนะคะแล้วมันก็ยังคุยกับพี่แคทอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคน ก็สนิทกับพี่แคทนะคะแล้วก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะคะตอนนี้พี่แคทก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนปันสุขนะคะที่ลำปางนะคะก็เลยแบบว่าได้คุยแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องเปิดเพลงพี่แคทเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงพี่แคทมากๆแล้วก็ถามกันมาหนูก็จะคอยไปบอกเขาแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็หันสู่ทางธรรมแล้วอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะแต่มีโอกาสนะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับพี่แคทตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเดี๋ยวไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งมากๆบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆถือเป็นกัลยาณมิตรนะคะในชีวิตคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่แคทรัตการนะคะอ่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะกับน้องเปาวลีพรพิมลนะคะกลับมาแสดงตัวด่วนนะฮะสามงานเพลงน่ารักสดใสซับซ่านะจ๊ะเนี่ยนำมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะสองชั่วโมงตรงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะฮะทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้แป้งนะคะแป้งหลังไมค์รอรับสายอยู่ใครอยากจะจองสายหน้ามาอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาไว้ได้เลยตอนนี้นะคะหรือว่าจะไม่อยากคุยสายไม่สะดวกคุยสายแต่ว่าอยากฟังเพลงนะก็ฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทักทายอีกหนึ่งช่องทางของเราด้วยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะคะก็ลองนะคะลองวาร์ปมาถ้าเกิดว่าเล่น Facebook นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะ TikTok เราก็มีนะคะ IG YouTube เรามีหมดเลยก็ฝากทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่ดนัยนะคะทางไลฟ์นะบอกว่าหวัดดีครับ DJ ลูกตาลคนงามต้องอ่านนะเขามีวรรณยุกต์มาต้องอ่านให้ถูกนะฮะชอบเพลงของ DJ ลูกตาลเด้อนะฮะขอบคุณครับรวมถึงกระแตกับพี่แคทรัตการตัวครับนี่ต้องอ่านเป็นสำเนียงเหนือเดี๋ยวมันจะแบบมาถึงเนาะขอบคุณจัดนักเจ้านะแล้วก็

พี่เลิฟนะบอกอีปี้ก็อยากไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันเจ้าที่ลำปางเนาะโอ้ได้เจ้าจริงๆเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเนาะนะฮะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะทางอุตรดิตถ์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่นางนุวรรณบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่นักรบนะคะน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีพี่บอนวีโอ้หายไปนานเลยนะพี่บอนวีบอกรายงานตัวครับนะคะขอเพลงยินดีจะคืนใจเหรอของพี่เพชรพุ่มพวงนะคะช่วงนี้พี่เพชรเขากำลังยุ่งนะคะเตรียมงานแม่พึ่งอยู่นะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานไปฟังเพลงนะโหนักร้องเยอะมากๆก็ที่วัดทับกระดาษอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกว่าจะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง16นะคะมิถุนายนนี้แหละนะคะช่วงนี้พี่เพชรก็จะยุ่งๆแล้วก็อาจจะหายไปสักพักนึงทุกปีทุกปีนะคะงานคุณแม่นะคะงานมาม่าของพี่เพชรนะคะก็พี่เชื่องนะคะพี่เชื่องบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่อเนกนะคะพี่สมบัติบอกไม่เจอเป็นปีแต่สวยเหมือนเดิมเลยสวยกว่าเดิมนะพี่สมบัติเธอมันต้องสวยกว่าเดิมสิเนาะขอบคุณนะคะพี่สุนิสานะคะพี่สาลี่ด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทาง SMS นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400ได้เลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความทาง SMS นะคะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยถนัดเป็นส่งข้อความมานะคะได้เลยยินดีมากๆข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 นาฬิกาโอ้โหนี่เขาเป็นคนตรงต่อเวลานะคะคุณแม่อรุณแน่นอนต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้นะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีทันเดนจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการนะคะประจำทุกค่ำคืนเลยนะจ๊ะอ้าวนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายกันนะคะในช่วงซ้ายชิวหิวใจค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงหวานๆจากน้องลีโออาทิตย์ให้สักหนึ่งงานเพลงหมดดวงฤทัยนะคะจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสู้รัดสู้รัดสวัสดีค่ะพี่บ้าว
1: ครับสวัสดีครับน้องดีเจคนสวย
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่บ่าวพี่บ่าวนี่คือชื่อพี่บ่าวเลยหรือว่าให้หนูเรียกว่าพี่บ่าว
1: พี่บ่าวชื่อเล่นเล่นนะคะ
0: ชื่อเล่นๆชื่อเล่น
1: ๆน้องลูกตาลอยู่จังหวัดอะไรนะครับ
0: อยู่เชียงใหม่ค่ะพี่บ่าว
1: ครับสวยจังเลยนะครับน้องลูกตาล
0: สวยเห็นหรอคะได้เข้ามาทางไลฟ์หรอคะ
1: คร
0: ับ อ๋อเข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามทุกช่องทางของลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่บ่าวนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ได้ยินเสียงคนสวยๆในห้องนอนเลยนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะแล้วตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะ
1: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางนะครับฝนตกนะครับ
0: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางฝนตก
1: เลยนั่งดูดีเจคนสวยๆนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะพี่บ่าวอยู่สุราษฎร์อยู่อำเภออะไรคะ
1: อยู่อำเภอท่าชนะครับเคยมาเรียกบ้างไหม
0: ท่าชนะน่าจะเคยไปร้องเพลงแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะพี่บ่าวนานมากแล้วนะคะแต่ว่ารู้จักนักร้องที่อยู่ท่าชนะคนหนึ่งออฟดอกฟ้า
1: ครับ
0: พี่ออฟใช่พี่ออฟอยู่ท่าชนะนะคะใช่โอเคค่ะ
1: น้องดีเจจัดรายการกี่ชั่วโมงนะครับ
0: 2ชั่วโมงค่ะพี่บ่าว4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: ได้ไปพักผ่อนนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากรายการพิเศษวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษจะอยู่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะวันอาทิตย์ร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะเผื่อว่าว่างก็เข้ามาฟังได้นะคะโอเคค่ะพี่บ่าวค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับ
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของพี่มนแคนพี่บ่าวค่ะอย่างนี้ค่ะหนูมีสองช้อยส์ให้เลือกก็คือเพลงนี้เขาจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมาสเตอร์ต้นฉบับปกติแล้วก็มีอีกเวอร์ชันนึงเป็นแบบกีตาร์อะคูสติกหวานๆเลยนะพี่บ่าวอยากฟังเวอร์ชันไหนดีคะให้เลือก
1: อะคูสติกหวานๆนะครับ
0: ได้เลย
1: หวานมันน้องดีเจเลยนะครับ
0: โอเคได้ค่ะพี่บ่าวขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่บ่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆกับเวอร์ชั่นหวานๆด้วยนะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมแล้วก็จองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกันต่อแล้วก็รวมถึงฟังเพลงนะคะตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายกันนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นนะคะก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งค่ะมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ทำแบรนด์ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup นะคะหรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้ค่ะจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์นะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆนะคะเขาจะย่อยเรื่องยากๆทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าโชว์เคสสุด Exclusive นะคะที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกเนี่ยมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยในงานนี้นะคะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าเลยตั้งแต่เช้านะคะเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เน้นย้ำตรงนี้ว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เปิดรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งของตัวเองนะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจากธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านแน่นะคะก็อย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งนะคะด่วนๆได้เลยนะคะที่ Line ID @sign นะคะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะมีเครื่องหมาย @sign อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามคำว่าThinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมๆกันนะคะกับงานนี้นะคะเด่นย้ำอีกครั้ง Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะใครที่สนใจก็นะคะรีบจองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทางเพจของเรานะคะสวัสดีพี่นารีด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สมยศนะจ๊ะมีใครมาอีกพี่วิจิตนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่เดชบอกทักทายคนสวยจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่ฮารุณหามะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่แก้วนะคะพี่แก้วด้วยแล้วก็มีพี่ออฟโคราชโอ้จำได้นะคะแล้วก็พี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะ พี่สนธยาบอกจัดเพลงเพราะมากเลยยินดีนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะคะพี่สมศักดิ์บอกว่าเพลงที่ขอตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะจำได้หรือเปล่าน้องลูกตาลนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะคะจำไม่ได้จริงๆค่ะพี่สมศักดิ์จ๋าแต่ขออีกรอบนึงเนาะนะคะพอดีทาง Facebook เนี่ยข้อความค่อนข้างเยอะแล้วก็เลื่อนไปเร็วนะคะบางทีก็ไม่ทันได้อ่านนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ๆทหารพรานจากนราธิวาสด้วยนะคะเข้ามาทักทายทาง Facebook Live จ้ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงหวานๆให้เพิ่มเติมนะพี่ยุ้ยจ้ะพิษณุโลกเขาฝากมาแค่ขึ้นก็หวานแล้วฮะคนแบกรักค่ะแจ็คธนพล

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่สารสารสินให้เลยนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะฝากมาพอดีเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้นะบอกอยากฟังอู่ซ่อมฮักแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยกับช่วงของมหานครไลฟ์
2: ร้องให้ฟังสดๆที่นี่ที่แรกครับบ่รู้ล่ะสิอกหักจากสายมา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงาน

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับโอเคบอกอ้ายนะคะเข้าทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจะขอก็รีบขอค่ะเพลงของพี่ทานะคะสิรินทรานิยากรจากพี่สีจัน
1: เพื่อชีวิตหินติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตก็มีงานเพลงนะคะฝากเข้ามาด้วยเหมือนกันกับวันทองคนด่านเกวียนจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้เลยจ้าจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการประจำเลยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกจัน
4: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะวันนี้

0: ขออภัยด้วยนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับผมใจเย็นอยู่แล้วครับ
0: น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ อยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนเลยพี่วิทยาเน
1: า
0: ะ
1: ทุกวันฟังทุกวันครับ
0: ฟังทุกวันเลยแล้วมีโอกาสได้ฟังวันอาทิตย์ด้วยไหมคะพี่วิทยา
1: วันอาทิตย์ผมไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าไม่เคยจัดครับ
0: อ๋อตัววันถ้าวันอาทิตย์ว่างนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆได้เพราะว่าพี่วิทยาชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าวันอาทิตย์หนูจะจัด5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยไงก็เผื่อว่ามาขอเพลงเก่าๆได้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จ้าโอเคนะคะวันนี้นะคะศรีสะเกษเนาะพี่วิทยาอยู่ศรีสะเกษเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ผมชื่อนายวิทยาบ้านแสงอำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกษหรือวิทยาไปศรีสะเกษนะครับคนเดียวกัน
0: คนเดียวกันคนเดียวกันวันนี้ฝนตกไหมจ้าศรีสะเกษที่คูคัน
1: ตกครับตกแต่ไม่นานแล้วตกแรงแต่ไม่นาน
0: อ๋อตกแรงแต่ไม่นานเนาะพอให้ได้แบบนอนสบายฟังเพลงคืนนี้จะได้แบบว่าบรรยากาศดีจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: จูบไม่หวานเขาสันติดวงสว่างครับ
0: จ้าจูบไม่หวานเนาะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้หนุ่มมาเจ๊ทุ่งลุงละเจนลุงดำละเจนจ้าคิดบ้านแทงหนุ่มหุบคำวังหินแล้วก็หนุ่มน้องประดุกแล้วก็หนุ่มมาสมใจแล้วก็น้องใหม่แพรบึงสามนาวสาวสายฝนสาวเล็กเท่าสาวสลงสาวสาวมันลงจึงลงบัวเชษฐานิบักดองลุงของข้าววังหินลุงมารมดีลุงสาวบัตรปินสาวบ้านสร้างสาวสุดโตใหญ่สาวสินรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเศษก็มอบให้น้องลูกจันทร์สวยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยอุ้ยน่ารักจังเลยมอบให้ใครตั้งหลายคนเลยเนาะ
1: ครับผมมีเพื่อนเยอะ
0: เพื่อนเยอะ เพื่อนเยอะน่ารักขอบคุณมากๆค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่วิทยาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับพูดช้าๆเลยครับ
0: จ้าขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: คุกกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่สุดยอดเลยขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบคุณครับที่ได้พูดกับดีเจสวยครับ
0: ยินดีมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิทยาจากศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งนะคะและในช่วงนี้ค่ะพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอาจจะมีลูกทุ่งเก่าๆนี่แหละนะคะเพราะว่ามีที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาค

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สิ่งงานเพลงเพราะๆนะเพลงเก่าๆนะคะหลายๆคนอยากฟังก็จัดให้เลยนะคะกับพาเรตนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะฝากมาทางหลังไมค์จากแม่พรค่ะแล้วก็หนุ่มทุ่งกระโจมทองนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาจากทาง Facebook Live นะคะที่รู้สึกจะเป็นพี่สมศักดิ์นะคะนะฮะก็ขอมาหลายเพลงเลยของคุณอาเสรีก็เลือกมา1กันละกันนะคะสำหรับหนุ่มทุ่งกระโจมทองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีคนหัวใจโซมเนาะยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทจากสายหน้าไม้กับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้นะคะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.นะคะผู้จัดการทกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส.พร้อมด้วย

0: ด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้ธกส.สาขาละงูค่ะได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนจัดวางระบบบริหารจัดการคิวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้สำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะคะธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นะคะขอบคุณสำหรับหลายๆข้อความด้วยค่ะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่อ๊อฟนะคะสวัสดีจ้านะคะแล้วก็มีพี่สุภากรด้วยนะคะคุณแม่หยันสวรรค์บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนะคะแล้วก็พี่วันนี้ด้วยพี่สุมิตรด้วยนะคะแชร์ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้เมื่อกี้เราเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงช้าเนาะขยับจังหวะนะรำวงกันสักเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังคะ
1: เฮ้
0: เลิกเมียบอกมาพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินท่านนี้นะต้องบอกว่าเสิร์ฟเพลงใหม่ไม่พักเลยนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่จ่อยรวมมิตรนะเต้ยก่อสร้างยังฮิตอยู่เลยนะฮิตแบบต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้ปล่อยมาใหม่แล้วอีกหนึ่งเพลงกับลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจ่อยรวมมิตรจากสังกัดซองเดอร์ค่ะคำร้องทำนองโดยนิพนธ์วงคำมูลและเรียบเรียงโดยธงชัยท้าวรโชตนะคะสำหรับใครที่ติดตามงานเพลงเป็นแฟนคลับของพี่จ่อยแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งวอนแฟนจ่อยรวมมิตรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะนะคะจาก2หนุ่มด้วยนะคะเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะ T-Rex นะคะกับฮิตที่1เลยนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะ

0: อด
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อย่าปล่อยมือนะคะงานเพลงที่มีความหมายดีๆจากไม้เมืองนะคะพี่ใหม่จากลำปางนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังใหม่นะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้น้อยในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเลยก็แล้วกันนะคะงานเพลงแนะนำจากพี่ขจรนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะกับรอรักออยธนานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชายเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะทางไลฟ์ที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะคะส่งความห่วงใยบอกว่าให้ดีเจขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนนะคะที่ยังติดค้างกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะจ๊ะนะคะพรุ่งนี้มาทวงได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ามาหลายช่องทางเลยนะคะฝากติดตามนะคะทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network นะคะทั้ง41 สถานีเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหาตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ไม่เจอนะคะสามารถมาพิมพ์สอบถามที่เพจของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานช่วยดูตัวเลขให้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนบอกว่าบางทีมันเหมือนว่าข้ามไปนิดเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังได้ครอบคลุมทั้ง77 จังหวัดเลยแล้วก็รวมถึงทางช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะแอปพลิเคชันก็อยากจะให้ดาวน์โหลดกันเอาไว้ด้วยนะคะกับ MCORD Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมนะคะทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะทั้งรายการเพลงรายการข่าวต่างๆรวมถึงข่าวสารนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทั้งหมดเลยนะคะจัดให้เลยนะคะกับรอรักพรุ่งนี้เจอกันค่ะน้องลาฟานี้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มีบทเพลงพิเศษเพลงนึงนะครับถือว่าเพลงนี้บอกว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับผู้ใดที่มีคนหักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมอบพิเศษสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยก็ว่าได้

สามผลงานเพลงต้นชั่วโมงค่ะพี่ชายชั่วคราวนะคะจากต่ายอรทัยตามมาติดกับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจและปิดท้ายด้วยอยู่น้ำน้องบ่ต้องเก่งก็ได้นะคะจากเวียงนฤมลค่ะกราบสวัสดีในช่วงเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับน้องเมทิชาค่ะวันนี้มาแบบหวานกับชุดในราคาถูกมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่สามารถไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองได้ราคาถูกขนาดนี้นะคะลองเดากันดูก็ได้นะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้แบบแอบให้ทีมงานลองทายเล่นๆดูนะเขาก็ทายกันไปแบบร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ย199อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าแพงไปจ้ะ199ก็แพงเกินไปสำหรับมือสองนะคะอันนี้เป็นชุดน่ารักน่ารักที่แบบว่าไปจับมาได้ที่ตลาดมือสองแล้วก็ลองทายเล่นๆดูก็ได้ว่าราคานี้ราคาเท่าไหร่เออไม่มีรางวัลแล้วเนี้ยทายเล่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอักษรที่จะให้คุณผู้ฟังขอเพลงในช่วงกิจกรรมแจกของรางวัลกับน้องเมย์นะคะซึ่งเป็นอักษรวอแหวนวันนี้เป็นวอแหวนนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366วอแหวนเพลงไหนที่ขึ้นเป็นชื่อเพลงว่าวอแหวนอย่างเช่นวันอะไรก็ไม่รู้อย่าว่ามาวันลอยกระทงนะใจเย็นก่อนเอาที่มันเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งหน่อยดูมีกลิ่นนิดนึงวอแหวนมีคำอะไรนะที่แน่ๆนะมีโทนเข้ามาบ้างแล้วแหละเออนะเพราะว่าบอกแล้วนะว่ากิจกรรมนี้นะคะสามารถโทรได้ตั้งแต่1เพลงแรกของช่วงของน้องเมย์ได้เลยนะคะมีคนบอกว่าชุดนี้น่าจะประมาณ89บาทแพงไปค่ะ 69เหรอแพงไปค่ะเฮ้ยอย่าเดามั่วดิเอาแบบทีเดียวโชะๆดิโห1คนเล่นจะนับ1ถึง100แล้วมึงน่ะไม่ได้ดิโหเราต้องแบบมั่นใจหน่อยว่าแบบเท่านี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองดูนะคะมีพี่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะเขาบอกว่าขอผลงานเพลงผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทหารพรานนราธิวาสด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะโอ้โหจะส่งข้อความอะไรร้อยกว่าข้อความขนาดนั้นล่ะนะเห็นอยู่อ่านอยู่จ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพี่ออฟโคราชนี่เล่นกิจกรรมกับหนูด้วยไหมล่ะเห็นขอเพลงตัวอักษรอื่นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวอแหวนวอแหวนมาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Liveก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการโทรมาจ้ะโทรมานะจ๊ะเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหลไปไหนเพราะว่าเวลา Facebook ไลฟ์พิมพ์ใช่ไหมแชทมันจะเลื่อนมันก็หายไปน้องเมย์จดไม่ทันหรอกแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรจังหวัดอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลยว่าขอเพลงอะไรเข้ามาใช่วอลแวร์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสักขีพยานได้ชัดเจนอันนี้มีบันทึก

เรคคอร์ดเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำฉลากได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นไปที่การโทรศัพท์มานะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะแนะนำมาโดยพี่อะไรนะทดแทนอะไรนะบุญคุณอะไรแผ่นดินอะไรสักอย่างไปไหนแล้วเนี่ยชื่อหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้ว Facebook มันจะหายไปไวมากนะคะดังนั้นก็หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวอแหวนจะได้ผลงานเพลงอะไรใครที่ไม่เคยได้สายหน้าใหม่นะจะรีบเล่นกิจกรรมกับเราได้เลยงงใช่ไหมมีบางคนถามว่าเล่นอะไรกันคะอ๋อเล่นต่อเพลงกันค่ะตอนนี้อยู่ที่อักษรวอแหวนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายหน้าใหม่เมพิมพ์ภาษา พิมพ์อะไรอะ ก็อักษรวอแหวนใช่ไหมสมมุติว่าอะอย่างเนี้ยพี่เขาแนะนำมาแบบว่าผลงานเพลงชื่ออะไรใช่ไหมสมมุติว่ามอมาชื่อเพลงมากกว่ารักสมมติก็เป็นพอมากกว่ารักใช่ไหมก็ร้องเพลงดุเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตอาจจะเป็นวอแหวนลงท้ายหรือต่อเต่าลงท้ายอะไรเงี้ยนะก็คนถัดไปสายถัดไปก็จะต่ออักษรไปเรื่อยๆส่วนใครที่โทรเข้ามาทั้งหมดก็จะทำเป็นฉลากมาจับรางวัลนะคะพิเศษให้พี่สุจิตราถามว่า39บาทใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ อ่ะไปการผลงานที่แนะนำเข้ามานะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มีคนพิมพ์มาบอกว่าอะไรนะขอเพลงพิเศษพิเศษสักเพลงสำคัญเพลงบุพเพสันนิวาสของเสรีรุ่งสว่างคิดดูสำคัญก็จัดถ้าไม่สำคัญก็ไม่ต้องจัดโอเคเอาเป็นว่าอ่านเฉยๆนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้ได้สาวๆเยอะแล้วเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อยากเด็กหญิงอ้อม
1: อย่าเขินสิอย่าเขินเด็กหญิงอ้อมจากจังหวัด
2: สุราธานี
1: สุราธานีส่งเข้าประกวดนะจ๊ะพี่อ้อมเป็นไงสบายดีไหมคะ
2: ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ
1: เอาก็ไม่เท่าไหร่ด้วย
2: มันเป็นแย่เลย
1: ทำไมล่ะ
2: อาหารเป็นพิษ
1: เอาหรอท้องเสียอาเจียนอย่างเงี้ยหร
2: ออาเจียน
1: แล้วหายหรือยังดีขึ้นหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้ว
1: ไปหาหมอไหมคะได้ไปหาหมอไหม
2: ไม่ต้องไปอะค่ะ
1: หายเอง
2: หายเองเลย
1: จริงปะเนี่ยป้าติโทเลิศนะหายเองด้วยแต่ว่า ได้ไปหาหมอกินยงกินยาอะไรอะกินยาไหมอะ
2: กินยาลมเข้าไป
1: หรอยาลมว่าไม่ทำให้อาเจียนเพิ่ม
2: แล้วม
1: ัน
2: ก็อ้วก
1: ไปกินอะไรมาแล้ว
2: กินเห
1: ็
2: ดอ
1: ัน
2: น
1: ี้เห็ดเห็ดอะไร
2: น
1: ้
2: องชายเขาน้องชายเขาหาไม
1: ้เห็ดอะไรอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: เห็ดอะไรเห็ดคนกินช้างอะไรของเขาไม่รู
1: ้โอ้ยเช็คหน่อยนะเห็ดบางทีมีพงมีพิษอะไรก็ดูดีๆเด้อ
2: น
1: ั่
2: นแหละ ที่เป็นคนเดียวแต่น้องสาวกินเขาไม่เป็นอะไร
1: นะบางทีภูมิคุ้มกันคนเรามันก็ไม่เท่ากันนะ
2: ใช่
1: จะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะแล้วช่วงนี้แบบช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้ยเห็ดมันขึ้นหลากหลายชนิดเลยนะเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงเนาะ
2: ค่ะ
1: พี่
2: ก
1: ิน
2: เข้าไปแล้วมันริดเลย
1: พี่ว่าโทรติดต่อพวกเราเนี่ยยากไหมคะ
2: ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ
1: หรอเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่ได้สายหน้าไมค์จะเลิกฟังแล้วทำไงดีอ่ะ
2: เอา
1: มีคนพิมพ์มาแบบนี้หนูควรทำไงดี
2: ก็ต้องโทรติดสิ
1: เออบอกเขาว่าสู้หน่อยได้ไหมล่ะ
2: ต้องโทรติด
1: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ฟังงอนหนูอย่างนี้ทุกคนหนูจะทำยังไงดีอ่ะ
2: เอาจนน้องมีไปง้อก็ดี
1: โอ้ยปกติอ่ะคนเราอ่ะเวลาจะงอนใครอ่ะเราต้องคิดก่อนนะเป็นพี่จะง้อคนที่แบบว่าเราต้องง้อใครบ้างในชีวิตลองบอกหนูมาหน่อย
2: ไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยง้อใครเลย
1: งั้นหนูไม่ง้อใครเลยได้ไหมทำไมชอบมีคนงอนหนูไม่เข้าใจบอกว่าไม่ฟังแล้วไม่ได้สายหน้าไมค์อ้าวก็สายหน้าไมค์เขาคุยอยู่เนี่ย
2: ก็เอาให้ได้ดิ
1: ก็เอาให้ได้ดิ
2: เอาไม่ได้ก็ไม่ได้คุย
1: เข้าใจปะเนี่ย
2: พี่โทรแป๊บเดียวติดเลยได้เลย
1: วันนี้คนโทรมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีกิจกรรมเล่นกันนานๆเราจะมีกิจกรรมเล่นกันบ้างก็เล่นกันหน่อย
2: ก็นั่นแหละพี่โทรเมื่อกี้นี่ติดเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้

0: อักษรจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาร้องเพลงมาแล้วมันลงที่วอลแหวนวอลแหวนวันนี้ชื่อเพลงว่า
1: ว้าว
0: สั้นๆเลยนะ คิดนานไหมคิดนานไหมถามก่อน
1: คิดนานอยู่เมื่อกันแหละ
0: เออ
1: วอลแหวนอะไรนะ
0: เออ
1: เป็นอะไรสักที
0: จริงๆ
1: ก็ขึ้นมาได้อ๋อว้าว
0: เออมีหลากหลายเลยนะจริงๆแล้วอะใช่ไหมมีหลากหลายคนที่ขอมานี่มีว่าวมีวิ่งว่าวมีวอนท้าวเวสวรรณมีวอนลมฝากรักมีวอวอนวอวอนเยอะเลยแล้วก็มี เขาไม่คิดเพลงอื่นเลยเหรอวอนดีเจวอนอ้ายอย่าหลายใจนี่มีวอนพ่อตักสินว่าไงรูปหล่อเงี้ยวอนดีเจมาเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะแล้วก็มีวันนี้รักวันนี้ลืมวันว่างที่ตั้งใจนะคะมีวิวาอาลัยแล้วก็มีวันวานเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะหลากหลายเพลง
1: ก็เพียวง่ายๆว่าวตัวเดียวก็พอแล้ว
0: ซึ่งดีค่ะซึ่งดีดีมากเลยไหนเพลงว่าวเราจะลงที่อักษรอะไรต่อไปดีจะเริ่มร้องจากอะไรดีนะ
1: อะไรนะ
0: ก็ตอนนี้เราวอลแหวนใช่ไหมแล้วคราวนี้เพลงว่าวเนี่ยมันมีอักษรที่ลงมีตั้งแต่เดี๋ยวนะขอไล่กันผิดที่ฉันไปลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันมีฉอฉิ่งละผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนะมีเจ้าของอ่ะระหว่างฉอฉิ่งกับขอไข่เลือกอันไหน
1: เอาอันไหนนะ
0: แล้วแต่จะเอาฉอฉิ่งหรือขอไข่เป็นโจทย์ของสายถัดไป
1: เอาขอไข่
0: นะได้เลยขอไข่นะทุกคนเป็นพยานขอไข่เอ้ยง่ายอยู่เยอะอยู่ขอไข่ลองดูไม่รู้มีคนบอกว่าเชียร์ให้เอาฉอชิงไม่ค่ะพี่เขาเอาขอไข่ค่ะโอ้ฉอชิงก็ง่ายดิฉันเพียบเลยเขาเนี่ยอ่ะเพลงว่าวเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ก็มอบให้ F495ทุกๆคนทุกๆท่านอะไรก็มอบไปน้องเมย์น้องเมย์ท
0: ั้
1: งสองเมย์เลย
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันที่30นะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณที่โทรคะ
1: เมื่อคืนพี่ไม่สบายพี่เลยไม่ได้โทร
0: ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายวันวันนี้เพิ่งวันที่4เข้าวันที่5เราเล่นกันจนถึงวันที่30เข้าวันที่1โอเคไห
1: ม
0: เล่นได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ทำฉลากให้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณ
1: พี่ไม่ได้ฟังตัวมองหลังนะ
0: โอเคหมดเวลาแล้วไปก่อนนะขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลงานเพลงว้าวจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงซายชิวฮิวใจที่เพิ่งจบไปนะคะกับผลงานเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ น่ากินจังเลยเว้ยดึกๆแบบนี้ได้ยินอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะคะอ่ะตอนนี้เข่าของใครข้อเข่าของใครไม่ค่อยดีออดๆแอดๆเหมือนเก้าอี้นี้นะคะก็นี่เลยนะให้ฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาอย่างดีนะคะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวนะคะมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักพิเศษนะเขาแบบนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดยังฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลยจ้ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าพี่ต่ายอรทัยเขามาแล้วใช่ไหมพี่ไม้พี่ลมพรก็มาแล้วเวียงนรุมนมาแล้วขอพี่ไผ่พงศธรบ้างแล้วกันเนาะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ยืมหน้ามาเข้าฝันค่ะ

0: คุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติละลายกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจ

วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราหน้าตาดีที่สุดเลย เราต้องรู้จักชมตัวเองบ้างนะบางครั้งน่ะแล้วก็รู้จักที่จะน้องเมย์เคยบอกแล้วว่าให้ไม่ต้องเลิกคบแต่จงเลือกคบบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะไปเลือกคบได้ยังไงอ่ะมันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตฉันมันอยู่ที่สังคมของฉันอ้าวแล้วถ้าคุณไม่เลือกคบคนเลยนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนคุณติดยาคุณก็จะคบอย่างงี้หรอหรือว่าแบบมันไม่ต้องถึงกับเลิกคบไงคะมันต้องเลือกคบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะน้องเมย์อ่ะเคยเรียนอยู่ที่หนึ่งมันก็เป็นเทคโนอ่ะเนาะแล้วก็มีรุ่นน้องมีรุ่นเพื่อนต่างๆนะคะมากมายที่ตีลานฟันแทงเอาตรงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะที่มีเพื่อนที่เขาโจทย์เยอะอะเวลาไปเดินด้วยกันอะพูดตรงๆนะว่าระแวงเคยไปเดินห้างแล้วแบบว่าเขามาเช็คพวกเข็มขัดพวกอะไรอย่างเงี้ยกระดงกระดุมเข็มอะไรเงี้ยแล้วแบบมหาลัยของน้องเมย์อะมันคือราชมงคลใช่ไหมเวลาเข้ามาดูใกล้ๆอะถ้าดูไกลๆอะมันจะเหมือนอีกมหาลัยหนึ่งแล้วคือเขาอะดูไม่ออกมั้งก็จะเนี่ยแหละโจทย์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคบเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมุติว่าเราอ่ะบอกว่าโอ๊ยเพื่อนคนนี้มันก็นิสัยดีแหละเราก็เลือกไปในที่ที่ควรจะไปอย่างเช่นเขาชวนไปอะไรที่มันอโคจรมากๆหรือว่าเสี่ยงมากๆก็ไม่ต้องไปก็ได้เออมันก็ต้องเลือกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยเพื่อนเฮลาโลพาไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะจ๊ะดังนั้นหนูถึงบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเลิกคบกันนะคะเขาอาจจะมีข้อดีก็ได้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะวันหนึ่งเราก็แสดงสปิริตของความเป็นเพื่อนอ่ะช่วยบ้างตามกำลังของเราอันนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเนี่ยมีความแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเราไม่เลือกคบเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติเขาพกยาเสพติดมาแล้วเราซ้อนมอไซค์เขามาเงี้ยเออนึกออกไหมเราไปรู้ได้ยังไงเราว่าเขาพกมาหรือไม่พกมาแล้วสุดท้ายเป็นไงเราก็โดนตรวจไปด้วยพอโดนตรวจไปด้วยยาวจ้าจะมีไม่มีอะไรยังไงเดี๋ยวคิดว่าค้าเดี๋ยวคิดว่าขายเดี๋ยวคิดว่าเสพโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลือกนิดนึงเลือกนิดนึงจริงๆมันง่ายมากนะคะการที่เราอยากจะมีเงินแสนเราก็อาจจะต้องรู้จักกับคนที่เขาหารายได้หลักล้านถ้าเราอยากจะมีเงินหลักหมื่นอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนที่แบบอย่างน้อยเขามีรายได้หลักแสนบ้างอย่างเงี้ยเออเรามีคนรอบตัวหลากหลายเอาจริงๆเชื่อเถอะว่าถ้าเราอ่ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนแบบต้นทุนดีน้องเมย์ก็เริ่มจากการที่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาตั้งแต่ม.2เออเมย์ก็เนี่ยก็ขวนขวายที่จะเรียนหนังสือเยอะๆเรียนเข้าไปสุดท้ายเห็นไหมพอเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมเพียบเลยอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยหรือเอาตัวเองนะคะเก็บตังค์สักนิดนึงลองไปเข้าคลาสที่มันแบบว่าพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งอะไรก็ได้สมมติว่าเราอยากเป็นดาราเราไปคลาสการแสดงอ่ะคนข้างในนั้นก็จะมีแต่คนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราใช่ไหมดังนั้นเราสามารถเลือกสังคมให้ตัวเองได้นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมติว่าเราอยากเก่งค้าขายเราก็ต้องไปหาคนที่เขาแบบค้าขายไม่ยากเลยก็เดินไปร้านขายของชำข้างบ้านก็ได้ก็เนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ได้เหมือนกันเราก็ลองไปนั่งคุยกับเขาดูว่าเอ้ยพี่มาเปิดร้านได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเราไปพลพรรคลักจำหาความรู้ได้เหมือนกันมีคนนึงบอกว่าไม่จริงน้องเมย์มันอยู่ที่เราคืออะไรนะยังไงนะมันอยู่ที่ก็ใช่ไงมันอยู่ที่เราถูกแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือน้องเมย์อ่ะโพสเฟซบุ๊กไว้ว่าแบบเออมันบางครั้งเราต้องไม่จำเป็นต้องเลิกคบกับเพื่อนเพราะว่าจริงๆเพื่อนน้องเมย์มีหลากหลายมากมีตั้งแต่แบบคนที่ไล่ยืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยเยอะเพื่อนที่แบบ

ก็ไม่ทำมาหากินอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบขยันมีลูกอ่ะเยอะอย่างนั้นก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือก็มีแบบเพื่อนอ่ะคือในซอยบ้านหนูอ่ะมันจะมีสลัมอยู่มุมนึงอ่ะแล้วตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าชุมชนสลัมเนาะแต่ว่าก็คนบุคคลมีรายได้น้อยอ่ะแหละเออแบบรายได้แบบว่าทั้งปีนึงมีไม่ถึง 30,000 อ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเป็นคนกลุ่มนึงที่มีลูกเก่งมากงงมากคือแบบว่าอายุ15มีลูกไปแล้ว3คนแท้งไปแล้ว2แล้วมันเหลือคนนึงที่ไม่ได้แท้งอ่ะเออแล้วก็สุดท้ายทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็รุ่นเดียวกับเมย์เนี่ยแหละแต่ในขณะที่เขาก็คบกับเพื่อนที่แบบวันๆก็ไปตบกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องกันทุกวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสังคมแบบนี้เอาจริงๆหนูอะดูหน้าหนูสิคะหน้าหนูเนี่ยหน้ามีเรื่องที่สุดแล้วจริงๆคือแบบว่าเป็นคนหน้าหมวยๆเฉียวๆจิกๆอะมันก็จะมีคนที่แบบเดินเข้ามาหาเรื่องเราทุกวันอะจริงมันก็ถ้าตอนนั้นหนูแบบไปทำตัวตามเขาอะเผลอๆหนูป่านนี้หนูอาจจะมีสามีมีลูกไปแล้วก็ได้ถูกไหมหนูอาจจะไม่ได้เรียนถึงทุกวันนี้ก็ได้แต่หนูเลือกเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนเราก็เอาตัวไปแบบไปถามเขาว่าแบบเอ้ยเรียนยังไงเราไม่เข้าใจข้อนี้แบบเรื่องนี้ช่วยดูให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราก็หาคนที่เราจะสามารถเข้าหาเขาได้เข้าหาเพื่อนไม่ได้มีคนบอกว่าเข้าหาเพื่อนไม่ได้เลยไม่ยากค่ะเข้าหาครูน้องเมย์ตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนนึงที่เพื่อนๆไม่ค่อยคบอ่ะพูดจริงๆเพราะว่าหน้าเหวี่ยงมากหน้าดูแบบหยิ่งแต่กำเนิดหยิ่งแบบโอ๊ยหน้ามีเรื่องอ่ะเอาจริงๆเวลาเจอใครก็ท้าแต่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้ไปมองหน้าเขาแต่ว่าเราสายตาสั้น มองไม่เห็นเดินมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่ปัญหาป่ะเอ้ยซะหน่อยป่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบฮึ อะไรนะเธอคุยกับเราเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยแบบไปหลังโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขาตลอดว่าแบบไม่อ่ะเราไปห้องสมุดกับเราเวลาอะไรเงี้ย เขาก็คงทำอะไรหนูไม่ได้อ่ะถ้าแบบชีวิตเราไปทางนั้นเราฝ่ายดีอ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็เข้าหาคุณครูเข้าหาอาจารย์อะไรเงี้ยมากกว่าสมมติว่าแบบเขามาท้าเราเราก็เดินไปหาครูแล้วก็บอกว่าเออหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะระมัดระวังตัวเองยังไงเพราะว่าหนูก็ยังเด็กหนูก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เขามาเป็นแก๊งเลยอ่ะเขามากัน13คนน่ะตอนนั้นหนูทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าครูเขาก็เลยเอาเข้าชมรมตอนนั้นนะป้องกันตัวเองด้วยการเข้าชมรมเทควันโดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหนูอีกเลยเพราะว่าเตะหนักต่อยหนักทุกอย่างหนักก็คือแบบมันก็เป็นการป้องกันตัวเองอย่างนึงแล้วก็เลือกสังคมที่เขาแบบพอเล่นกีฬาแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าอ่ะเช้ามาก็ต้องไปวิ่งรอบโรงเรียนก่อนแล้วก็เตรียมไปแข่งอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเห็นไหมมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะเลือกสังคมแบบไหนเราจะเลือกทำยังไงมันมีหลากหลายคนมากๆนะคุณผู้ฟังที่พอตอนช่วงโควิดอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไปขโมยของคนดีกว่าฉันจะได้ติดคุกพอติดคุกจะได้มีข้าวกินทุกมื้อฮัลโหลเข้าวัดก็มีข้าวกินทุกมื้อเหมือนกันจ้ะไม่เห็นจะต้องไปติดคุกไม่เห็นจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราสร้างสังคมสร้างสภาพแวดล้อมได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ฟังเราดูคนรอบข้างเราสิ5คนมีใครที่อิจฉาริษยามีใครที่ขี้นินทามีญาติคนไหนของเราที่มันแบบหน้าตัดออกจากชีวิตไปมากๆอ่ะเราไม่ต้องเลิกคบเราแค่เลือกคบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยในค่ำคืนนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีมารมาผจญมาก้ำไกลคุณผู้ฟังของหนูหนูห่วง ดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะวิชาแพะจากคาราบาวเราจะแบบว่าดูซิว่าวิชาแพ้นี่มันเป็นยังไงนะผลงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอไข่ไม่ต้องส่งไข่มาให้ก็คือขอไข่ก็คือผลงานเพลงนะคะขอเพลงมาที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะส่วนใครไม่ร่วมก็ขอปกติได้เลยแต่คงไม่ได้หน้าไมค์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยอยากจะแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาก็บวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วกันเนาะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชากันต่อพร้อมกับตัวอักษรขอไข่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ร่อย
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าถึงชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับอักษรขอไข่มาดูกันว่าวันนี้สายหน้าไมค์จะเลือกเพลงอะไรให้เราฟังกันเนาะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: วายได้ผู้ชายบ้างแล้ว2-3วันนี้นี่ผู้หญิงหมดเลยโอ้แนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายชินกรชื่อเล่นชินกรนักทีบัวชื่อเล่นตัวเล็กจ้า
2: ตัวเล็กมากไหมจ้าเป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยเหรอ
3: บอกไม่ถูกจ้า
2: เป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยเหรอเออตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ไงจากจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ้า
3: ละยองคิด
2: ยองคิดไปมาแล้วด้วยอ่ะไม่เจอสิเจอพี
3: ่
2: เจอพี่เกรียงไกรแทนเอาทุเรียนมาให้กิน
3: ไปส่วนไหนของยองอ่ะ
2: แกลงค่ะ
3: แกง
2: อย่าอะไรนะ
3: ใช่พรุ่งนี้จะไปตัดทุเรียนอยู
2: ่วันนั้นมีพี่เกียงไกรมาหาหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่เกียงไกรเอาทุเรียนมาให้ต้องเยอะเลยกินกันฉ่ำบอกเลยว่าตอนนี้พ่อกับแม่กินไม่หมดเลยอ่ะหนูกินหมดแล้วเออทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: ก็มากีดยางแต่ว่าฝนตก
2: อ๋อหรอ
3: ใช
2: ่โอ้ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันยังหงุดหงิดอยู่โอ้ยก็อยากช่วยเนาะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
3: ลงกระถางเลยน้องเมย์
2: อะไรนะคะ
3: ลงกระถางเลย
2: โอ้ทำไงอ่ะ
3: ทำใจ
2: ไม่ได้นี่เราต้องสู้กับมันสิ
3: ก็สู้แล้วสู้ไม่ไหวต้องทำใจอย่างเดียว
2: เ
3: นี่ยฝนไม่ตกเลยเนี่ยอุตส่าห์แอบมาคุยนะเนี่ยลมแรงมากเลยที่สวนเนี่ย
2: อุตส่าห์หลบมาคุยเลย
3: อ่ะเราไป
2: ไหนอ่ะไม่ค่อยได้ยินน่าจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีเกินฮัลโหล
3: ได้ยินไหมล่ะ
2: ไม่ได้ยินไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังงงเออถ้าวันหลังแบบอยู่ริมคลื่นอย่างเงี้ยไปยืนริมทะเลแล้วก็แบบอ่ะทุกคนหลับตาฟังเสียงทะเลพร้อมๆกันอะไรเงี้ย
3: เหมือนกันแหละน้องเมย์ลมแรงมากเลย
2: หรอ
3: ใช่จ้า
2: โอ้ยนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะ เขาบอกว่าอะไรนะ37จังหวัดที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพายุนะคะโหเห็นแบบหลังคาปิวแล้วหวั่นใจเลยอะ
3: หนึ่งในนั้นระยอง
2: จริงเหรอ
3: จัน
2: ปิวไปแล้วเหรอ
3: ใช
2: ่แย่แล้วเออที่หนูเห็นเป็น

0: หลังคาโรงเรียนหรืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยลอยละล่องแล้วแบบหอบเอาแท้งน้ำกระเด็นไปด้วยอ่ะงงมากแบบโหพายุแรงมากช่วงนี้อะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดอะไรนะ
1: แม่ฮ่องสอนอ่ะแม่ฮ่องสอนก็หนักนะแม่สอนน้ำป่าไหลหลากด้วย
0: เออเราโหเอาจริงๆนะประเทศเราอะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดไปเยอะขึ้นเยอะมากมากเลยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยเจอสึนามิก็เจอเนาะ
1: ใช่
0: อย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยตอนที่น้ำท่วมก็แบบอลังการมากเลยนั่นอะเออแล้วตอนนี้มีพายุอีกอะไรแผ่นดินไหวก็เกิดแล้วใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเกิดมันเกิดมาแล้วอะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารให้ชัดๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันต้องเกิดทั้งหมดแหละน้องเมย
0: ์เออต้องระมัดระวังอ่ะวันนี้
1: เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: น้องเมย์ชโมกิเอาคำพูดใครไปพูด
0: เอาเลยนะ
1: เอาคำพูดใครพูดชั่วโมงที่แล้วอ่ะ
0: เอาคำพูดใครไปพูดคือคำไหนอ่ะ
1: มันอยู่ที่เราจะทำอะไรนั่นแหละน้องเมย์พูดอยู่นะ
0: แล้วจริงๆมันอยู่ที่ใคร
1: ที่เรา
0: จะต้องยังไง
1: น้องเมย์พูดแล้วชั่วโมงที่แล้ว
0: รู้แล้วแต่เราต้องยังไงล่ะพี่ขยายความที่พี่พิมพ์หน่อยสิ
1: มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกทำเลือกเกิดเลือกอะไรเลือกเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวเราเลือกทำ
0: เออถูกไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: เออพอดีว่าหนูไปโพสแล้วมันมีคนพิมพ์ไงบอกว่ามันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตจ้ะหนูก็แบบเกี่ยวอะไรวะปะโถไม่ดูประเด็นของการคุยเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู
1: ่โอ้ยเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วน้องเมย์พูดพี่ชอบไง
0: อ่านะคะแล้วสรุปแล้วพี่เลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะ
1: ก็คนจริงใจมีไว้แถวนี้อ่ะ
0: อยากเจอคนจริงใจเดี๋ยวไม่ใช่สิเออได้มุกนี้ได้เชียบอ่ะมาเมื่อสายที่แล้วเขาลงแบบอะไรนะเพลงว่าวมาลงที่ขอไข
1: ่ขอไข่
0: วันนี้เราก็เลยเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: ทำไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวตีเลยนะวางสายทิ้งเลยนะเร็ว
1: จริง
0: ๆค่าอะไร
1: ค่ามันลูกทุ่ง
0: เออปะโทคิดเองเออเองงงเองอีกอ่ะค่ามันลูกทุ่ง
1: ไทยธนาวุฒ
0: ิไทยธนาวุฒิแล้วค่ามันลูกทุ่งจะไปต่อที่อักษรอะไรเอ่ย
1: ร้องเ
0: ลยอ้าวทำไมเป็นหนูร้อง
1: ค่าม
0: ัน
1: ลูกทุ่งค่ามีมุ้งสีสายมองม้าแล้วกัน
0: เดี๋ยวสี่สายก็ส่อเสือดิมอม้าอะไรล่ะโอ้ยช่วยด้วย
1: ข้ามันลูกทุ่งข้ามีมุ้งสี่สายอ้าวส่อเสือแล้วกันนะ
0: อ่าส่อเสือนะ
1: ใช
0: ่งงเลยสี่สายแล้วไปมอม้า
1: แก้อ่ะ
0: หนูยังไม่ได้แก้อะไรเลยพี่อ่ะงงเองพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนคุณผู้ฟังโทรหาหนูเขาบอกว่าไม่กล้าคุยด้วยกลัวหนูแกล้ง
1: ส่อเสือส่อเสืออ
0: ่าส่อเสือนะพรุ่งนี้นะโอเคได้เลยข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสี่สายเอาเป็นมอม้างงเลย
1: สอเสือสอเสือ
0: สอเสือสอเสือโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: ซุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำนั้น
0: ช้าช้าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอัยราอาห้า
1: และอัยราอาห้าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยรา
1: อาห้า
0: อาห้า
1: ใช่ปะ
0: ใช่ใช่ก็ได้
1: แซะแซะมง
0: โอ้ยสองสามวันนี้มีคนแย่งมงแซะตลอดเลยงั้นเปลี่ยนพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังอยากฟัง
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ทำไมวะ
0: พร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาอุตส่าห์หลบฝนหลบแดดหลบลมเพื่อมาคุยกับหนูหนูก็แบบพยายามคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะผลงานเพลงนี้นะจ๊ะข้ามันลุกทุ่งค่ะขอไข่แล้วก็อักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้คือสอเสือไปคิดมาเลย

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: หวานใจของใครสักคนผลงานนี้นะคะมีใครอยากรักฉันไหมนะผลงานเพลงหม้อหุงข้าวนะคะผลงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการไอดอลของหนูนะคะซึ่งพี่พันธ์วรการนี่ก็เสียงระมุนไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเขาก็มีจะบอกว่าคำร้องทำนองแน่นอนอยู่แล้วโจอี้ภูวศิษฐ์นี่เขาสามารถนะคะทั้งคำร้องทำนองนี่เรียบเรียงด้วยโดยเขาคนเดียวเลยนะคะก็คือทำทุกอย่างนะเมดเล่ไปเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์รัชวิทย์ช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะรวมถึงเรียบเรียงนะคะมีต้องอ่านว่าอะไรอ่ะมาโพล่าใช่ไหมมาเอสโพล่าต้องอ่านว่าอะไรเรียบเรียงนะคะโดยรัชวิทย์รัฐวิทย์ภูวศิษฐ์แล้วก็อนันต์พรศิริมาเอ็กซ์โพล่าเรียบเรียง3คนเนาะเยอะจังเลยอะนะเอ้ยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผลงานเพลงของหนูก็มีที่แบบว่าช่วยกันแต่งคำร้อง3คนเหมือนกันเหมือนแต่งไปแล้วแล้วก็มีมาแก้เอกแล้วก็มีให้อีกคนมาแก้อีกเงี้ยสามคนก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ2ผลงานเพลงก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนะคะจากนักจัดรายการของเราด้วยนะพี่พิมพ์ดามหานครนะคะยังคงอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องไปนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์และอีก1ผลงานเพลงจากแอลกอฮอล์ค่ะไอ้ทุย

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทนะคะหาดใหญ่นะครองแงะ83บาทค่ะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาท50สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาทขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท20สตางค์ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีใครร่วมกิจกรรมกับเราบ้างตั้งแต่วอแหวนเลยเนาะนะวันนี้มีวอแหวนกับขอไข่นะคะก็มีตั้งแต่พี่อ้อมสุราษฎร์พี่แอมจันทบุรีเจ๊ตุ้ยลาดกระบังน้องแหวนนครซี่ธรรมราชนะจ๊ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่ชินกรระยองนะคะพี่นันเพชรบูรณ์พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่อ๊อฟโคราชมีน้องไบรท์นะคะสมุทรปราการพี่เอ็นจากพิจิตรพี่เอ็นไม่ได้ให้เบอร์ไว้แล้วถ้าสมมติว่าได้ของรางวัลแล้วน้องไม่จะติดต่อกับยังไงล่ะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะพี่วิจิตรจากศรีสะเกษเหมือนกันพี่บอลวีจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่แหลมจากจังหวัดตรังขอไข่นะคะก็จะมีพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่แอมจันทบุรีนะเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังมีพี่ก้อยจันทบุรีมีพี่ออฟจากโคราชน้องแวนจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะนครศรีธรรมราชเหมือนกันแล้วก็มีพี่เพชรจากศรีสะเกษพี่สนธยาสุราษฎร์พี่มานัทนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่พรเอ้ยไม่ใช่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณเออเล่น2รอบเล่น2รอบโอเคเอาเป็นว่าบอกให้รู้จะได้รับรู้ว่าลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะตั้งแต่วอแหวนเนี่ยหูยเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอไข่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่บ่าวสุราษฎร์อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเล่นขอไข่ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเล่นวอแหวนแล้วเขาไปขอไข่แล้วยังวอแหวนอยู่นะคะก็ลงชื่อไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดกติกานะจ๊ะผิดกติกาไก่ ไม่ใช่กาอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงของบูโดกันขอให้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เพราะเลยจริงๆมันมีคนเล่นเพลงนี้ด้วยพี่ก้อยจันทบุรีนะคะก็จัดให้นะจ๊ะขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในช่วงของตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้มากับป้าป้าผมนะครับคุณพ่อก

0: กายสอนป้าป้ากายสอน
1: ก็มาแล้ว
0: เดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ก่อนไม่ได้เจอป้านานมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเมย์ที่มาเทคแคร์นะครับป้าครับอันนี้คือหูฟัง
1: โอเคคร
0: ับ นะหูฟังหนูฟังนะครับอ่ะทักทายกันเลยครับ
1: สวัสดีครับตีสองไม่เคยเมื่อก่อน
0: ครับ
1: เวลาธรรมดาป้าก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญอยู่ไว้เที่ยงคืนเนาะเมื่อก่อนเนาะ
0: มันก็ยังไม่ดึกมาก
1: ก็ยังมาแวบแวบมาได้
0: ใช่
1: แต่วันนี้ตีสอง
0: ถูกครับป้าครับ
1: เพราะมันพิเศษ
0: มันพิเศษใช่ป่ะ
1: เดือนพิเศษที่เราจะต้องนึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์เข้าใจนะครับ
1: ก็เลยแวบมาเจอแฟนคลับของเพชรพุ่มพวงนิดนึง
0: ว่าหลังอยากจะให้ป้ามาสักตีห้าได้ไหม
1: ตีห้าก็เลิกแล้วสิ
0: ตีสี่มั้ยตีสี่ก็ได้ตีสี่ก็ได้ถ้าป้าไหวนะถ้าป้าไหว
1: เมื่อกี้ฟังไปกี่เพลงนะ
0: เมื่อกี้
1: 3 เพลงใช่ไหม
0: 3 เพลงจบไปขอแม่พึ่งก่อนขอมาม่าก่อนขอมาม่านะฮะ
1: เพราะว่าเดือนนี้บอยจัดเพลงพุ่มพวงได้เลยทั้งรายการ
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: เข้าใจ
1: วันที่6วันเสาร์เนี้ยป้าก็จะจัดแล้วก็ขออนุญาตผอ.แล้วว่า
0: ครับ
1: ผมขออนุญาตเปิดเพลงพุ่มพวงนะ
0: ครับป้าครับ
1: เพราะว่าเป็นการรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34 ปีครับผม
0: ผ่านไปแป๊บๆน้องปานเนาะ3-4 ปีแล้ว
1: เร็ว
0: 34 ปีเร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับปานก็คงอารมณ์เหมือนมันไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกเหมือนยังแบบไม่นานแหละเข้าใจอันนี้เ
1: ลยยังไม่พูดเลยเดี๋ยว
0: เรื่องนี้เข้าใจป้าเข้าใจป้าเข้าใจป้า
1: แล้วก็ปีนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เรียนแฟนคลับให้ทราบนิดนึงแฟนคลับของเพชรนะครับที่ตีสองแล้ว
0: ครับ
1: ให้ฟังให้รู้ว่าปีนี้คึกคักมาก
0: และห้าป้า
1: คึกคักจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตอนป้าปกติเนี่ยการเล่น Facebook เนี่ยอาทิตย์นึงป้าจะลงสักครั้งนึง
0: ครับ
1: สุขซื้อเสาอะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับเข้าใจ
1: แต่พอเดือนมิถุนายนเนี่ย
0: ครับป้าครับ
1: มาลงทุกวัน
0: เข้าใจ
1: แล้วฟีดแบคก็คือผลตอบรับกลับมา
0: ครับ
1: ที่เขาคิดถึงพุ่มพวงแฟนเพลงนะครับ
0: ครับครับ
1: โอ้โหมากมายเลย
0: เข้าใจ
1: ก็เลยคิดว่าปีนี้คึกคักมากแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าแฟนคลับของเพชรของป้าของพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์ครับ
1: วันที่10-19
0: 10ไม่เราไปได้แต่วันที่10 แต่ว่าเอาจริงงานคือเริ่มต้นวันที่11-19
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไปวันที่10ก่อนพอดีมันมีน้องสาวผมคนนึงนะครับ
1: พิเศษ
0: ชื่อว่าน้องต้นข้าว
1: ครับ
0: นะครับเขาไปร้องเพลงวันที่10ผมก็เลยอ่ะก็เลยผมกับป้าก็เลยอยากจะไปด้วยอยากจะไปดูซะหน่อยไปดูที่งานซะหน่อยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันจริงจังตั้งแต่วันที่11-19เลยนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครสะดวกอยู่แถวนี้หรือว่าแถวนครปฐมแถวสุพรรณแถวอะไรเงี้ยครับก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับเจอกันได้ที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีนะฮะ
1: เพราะว่าปีนี้วัดที่เอกมัยอ่ะวัดอะไรนะ
0: วัดภาษีวัดภาษีสิป้า
1: ไม่ได้จัดนะครับ ปีนี้ไม่ได้จัดนะครับ
0: ครับครับครับ
1: ภาษีที่เอกมัยไม่ได้จัด
0: ครับ
1: ถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญไปที่วัดทับกระดานตั้งแต่วันที่10-19มิถุนายนครับ
0: ครับป้าครับนะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงว่าทำไมป้าถึงมาอยู่เวลานี้ได้
1: ใช่
0: ป้าไปไหนมาป้าครับคิด
1: ไม่ได้คิดเลยจะตอบให้มันตรง
0: ไปไหนมา
1: เราทานข้าวกับน้องเพชร
0: ครับ
1: นัดทานข้าวกันเกือบจะทุกปกติเนี่ยจะทานข้าวด้วยกันทุกวันจันทร
0: ์ครับ
1: เนาะแต่วันนี้พิเศษมาเพราะมีเพื่อนปาร์ตี้กอล์ฟเสร็จเข้ามาทานพี่เท่ก็โทรไปบอกวันนี้คนนี้จะมาทานข้าวนะ
0: เข
1: าจะหลับอยู่แล้ว
0: เข้าใจคร
1: ับถามแล้วว่าน้องเพชรอยู่ไหมอยู่ป้าก็รีบแต่งตัวออกมาเลย
0: ขอบคุณมากมากครับป้าครับ
1: ก็เลยปกติเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะ
0: ใช่
1: ก็เป็นวันพิเศษแล้วกัน
0: นะครับ
1: ก็เลยพอเสร็จจากทานข้าวเสร็จก็ขึ้นมาบอกอ่ะเราคุยกันยังไม่จบคุยกันมากมายเลยนะครับในเรื่อง ในการออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพว่าจะทำยังไง
0: คือตอนแรกเอางี้

0: จากร้านอาหารน่ะมันใกล้ๆ
1: ใกล้ๆ
0: กับอสมทแต่ว่าพอดีปาเป็นห่วงปาก็เลยเดินมาส่งผมที่อสมทผมก็เลยบอกปาว่าปาผมว่านะถ้ามาขนาดเนี้ยขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะ
1: มาเจอแฟนเพลงแฟนคลับซะหน่อย
0: ขึ้นมาเจอแฟนคลับช่วงที่2กันซะหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอปาเพราะว่าปาจะได้การกับน้าองค์ใช่มั้ย
1: 7โมงครึ่งวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับถึง10โมง
0: วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะ
1: ที่6
0: ที่6นะ
1: ใช่ป่ะ6ป่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆจะถึงแน่ครับผม
0: เข้าใจเข้าใจนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความจริงกับผมกับป้ากับคุณผู้ฟังในมีอะไรอยากจะคุยกันเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลา
1: ครับ
0: เสียเวลาของบทเพลงนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากบทเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับวันนี้ป้าก็จะอยู่กับผมใช่ไหม
1: อยู่สักพักนึง
0: อยู่กับบอยถึงตีห้าใช่ปะ
1: ง่วงๆแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วมาได้สักช่วงหนึ่ง
0: ไหวหรือเปล่าป้าได้ไหวเปล่าจริงเปล่า
1: จริง
0: โอ้เสียดายมากเลยอยากให้ป้าอยู่สักถึงตีห้าเน
1: ี่
0: ย
1: เอานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ทำงานกะดึกเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบอยแน่นอน
0: ครับโอ้เขาอยู่ทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าป้านานนานทีไงป้านานๆที
1: ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะ
0: จริงปะ
1: จริง
0: โอเคโอเคถ้าป้าง่วงไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวไว้ให้น้องเมย์เขาจัดอะไรให้ป้า
1: ที่นอนจัดที่นอนเลยเหรอ
0: จัดที่นอนจัดที่นอนให้ป้าก็ได้ตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: ครับ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: จบไปนะครับผมสำหรับบทเพลงรองูเข้าฝันนะครับป้าป้าครับ
3: ครับ
2: นะฮะก็เป็นบทเพลงของผียิ่งครับผียิ่งดวงจ้าสุวรรณี
3: โอ้โหออกเพลงใหม่แล้วได้เห็นในข่าว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผียิ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งเป็นผีเศร้าครับ
3: ผีเศร้า
2: คือผีเศร้าที่ผมแบบนับนับชื่ออย่างแรงครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพอครับโอ้ยนะครับป้าป้าครับป้าป้า
3: สวัสดีครับต้องทักทายกัน
2: ใช่ใช่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายหลายๆท่านอาจจะงงว่า
3: วันนี้
2: มีป้ามาด้วย
3: นั่น
2: แหละใช่ครับป้ามาทำอะไรตีสองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลานี้ป้าทำอะไรอยู่ครับ
3: หลับสิครับ
2: หลับแล้วเหรอ
3: ตีสองหลับโอ้ย
2: ไม
3: ่หลับเฝ้าเฟอินแล้ว
2: ปกติป้าหลับกี่โมง
3: สี่ทุ่ม
2: สี่ทุ่มเหรอ
3: เด็กอันทำไม
2: ตื่นกี่โมง
3: 6 โมงครึ่ง
2: โอ้ยเอ้ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะ
3: วันจะไปนอนใช่ไหมหกโมงครึ่ง
2: หกโมงครึ่งยังไม่ถึงบ้านเลยป้า
3: เอาเลิกตี 5 6 โมงครึ่งไม่ถึงเหรอ
2: ยังบอกกว่าจะถึงกว่าจะทำโน่นทำนี่นอนโน่นแต่8 โมงเช้าหนึ่งป้า8 โมงเช้าแล้วตื่นทีก็ประมาณเย็นๆถ้าไม่มีงานกลางวันนะถ้าไม่มีงานกลางวัน
3: โอเคแต่ว่าถ
2: ้
3: าตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์เนี่ยเขาบอกนอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: มันไม่รู้นะมัน
3: คนกลางคืนมันก็ชินแบบนี้แหละ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ยกตัวอย่างผู้พูดดวงจันทร์เนี่ย
2: มา
3: ตอนที่มีวงเนี่ย
2: ครับ
3: ก็จะต้องร้องเพลงจากประมาณ2 ทุ่ม
2: ครับ
3: จนถึงประมาณ1 ทุ่ม
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลับมาถึงบ้าน2 ทุ่ม 3 ทุ่มตอน4 ทุ่ม
2: ครับ
3: แบบนี้ทุกวันเหมือนกัน
2: มามีนอนตอน8 โมงเช้าไหม
3: มี
2: ธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนคืนแหละ
3: ถูกต้องครับ
2: ก็คืนเลยเพราะว่าต้องทำงานไงต้องทำงาน
3: ใช่
2: นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะป้านะ
3: ครับผม
2: หนึ่งสายอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่งาครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรกับป้าแต่สอนครับ
2: โอ้ยพี่งาโทรศัพท์มาจากชุมพรนะ
4: ครับชุมพรครับ
2: ใบดีไหมไอ้ใบดีไหม
4: ใบดีครับใบดีคร
2: ับใบดีครับโอ้ยชุมพรฝนตกไหมครับ
4: วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกแต่ว่าตกหรือตกนิดเดียวก็ไม่รู้บอกว่าผมอยู่ในห้องทั้งวันนะครับ
2: แสดงว่าใช้ชีวิตเหมือนผม
3: อยู่ในห้อง
2: บางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าฝนตกไม่ตกไง
3: อยู่ในห้อง
4: ครับ
2: อยู่แต่ในห้องผมเป็นคนที่ติดห้อง
4: ผมก็คนติดห้องครับไม่ออกไปข้างนอกครับ
2: เข้าใจครับพี่งาครับ
4: คือฝุ่นมันเยอะครับเขาเปิดโรงงานอยู่ใกล้บ้านครับ
2: อ๋อเข้าใจนะครับพี่งาแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: ละครชีวิตครับปากแกตอนสัมภาษณ์มาดีนะครับ
3: สบายดีครับสบายดีครับ
4: ผมรู้จักปากแกตอนตั้งแต่ผมอายุไม่ถึง10 ขวบแล้วครับ
3: โอ้ขอบคุณ
4: แล้วก่อนผมเห็นรอกว่าต่อรับฟงเองครับ
2: นุ้ยขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับ
4: ผมจำได้เสมอครับปากแกตอนนะครับ
2: พี่หาเคยดูหนังของปากแกตอนปะ
3: เคยไหม
4: เคยดูนิดหน่อยแล้วก็ตอนหลังก็ชวนผมกลับครับ
3: อ๋อจำได
4: ้ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กเหลือเกินครับ
2: เข้าใจเข้าใจ
3: แปลงอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าใช่ไหมหนังข้าพิชาน
4: ที่ประกอบคู่กับสรพงษ์แล้วก็คู่กับสรพงษ์ด้วยครับ
3: อ๋อ3 เสือสุพรรณน่ะสิ
2: ใช่หรือปะ
3: ใช่3 เสือสุพรรณหรือดะไอ้ดะลุนเล่นกับสรพงษ์ประมาณสัก 3-4 เรื่องอะครับ
4: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ ผมจำได้อยู่ครับ
2: เดี๋ยวนะป้าจำหนังที่ตัวเองเล่น

0: ได้ทุกเรื่องเลยป่ะน่ะ
1: ก็เกือบ
2: แต่ผมทำเรื่องได้ป๋านั่นไม่ได้ครับ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมานานแล้วอ่ะ
0: มานานแล้วนะ
1: จงมีสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้ว
2: สี่สิบปีแล้วได้ครับได้ครับได้ครับ
0: ได้ครับผมเป็นไงเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับละครชีวิตจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ
2: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบปากไก่สอนแล้วก็แม่ปุ่มพวงแล้วก็น้องเพชรแล้วก็ลูกสาวลูกเสียงน้องเมย์แล้วนะครับ
0: ได้เลยครับ
2: อยากอนุญาตให้ผมได้เข้านามัยครับ
0: ขอบพระคุณมากมากขอบคุณพี่งานที่โทรศัพท์มาหานะครับ
2: ครับ
0: ครับพี่รักษาสุขภาพนะ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ยอด
0: พี่งานจากชุมพรครับช
1: ุ
0: มพรครับ
1: โอ้ยมีต่างประเทศโทรเข้ามาบ้างไหมตอนเวลานี
0: ้มีมีครับมีครับบางสายก็มี
1: ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียออสเตรเลียไม่ค่อยสนใจจะส่งข้อความมาความมาแต่ว่าทางยุโรปทางอะไรเงี้ยจะเยอะ
1: เขาจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมง
0: เวลาก็เลยได้ไงคร
1: ับ ใช
0: ่เวลาก็เลยพอดีพอดีกับเราประมาณนี้นะฮะ
1: ญี่ปุ่นไม่ได้ละญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงไม่ได้ละ
0: ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พายับนะครับบอกว่าคุณพ่อป้าป้าไกรสอนสังกนันพระเอกสมัยผมวัยรุ่นน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมพี่สุรวุฒินะฮะสวัสดีพี่คนสวยนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับพี่จิรวรรณคุณชัยบอยพี่เมชัยไอ้กว้างพี่ไทยแอร์นะครับไทยแอร์โชคชัยนะครับผมบอกว่าอยากไปจังงานนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ไกลมากอยู่ที่เบลเยียมนะครับเบลเยียมเบลเยียมใช่ครับยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยค่ะขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะนี่พี่พิทวัฒน์สวัสดีครับผมน้องโอมมาแล้วนะฮะพี่จุรีนะครับพี่กฤชมนพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับ
1: ไม่หลับไม่นอนกันเลย
0: ไม่หลับไม่นอนไม่คือทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งตื่นมาเตรียมของก็มีนะป่ะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
0: เตรียมของบางพี่น้องบางคนเนี่ยเปิดตลาดเช้าก็มี
1: ครับผม
0: บางคนก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านก็มี
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับหลากหลาย
1: แท็กซี่นี่ขับรถตลอดเวลาเลยนะ
0: ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: พี่น้องแท็กซี่พี่น้อง
1: แล้วเขาจะเปิด FM 95แช่ไปเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหป้าเคยนั่งแท็กซี่ทีนะปึ๊กก็95นั่งไปกี่คันก็เปิด95
0: เข้าใจเข้าใจ
1: นะครับป่
0: าอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับตามที่พี่หงาเขาขอละครชีวิตครับจากพี่ไมค์พี่รมพรครับ
1: เชิญครับ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อย

ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับป้า
1: สวัสดีครับ
0: นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจังเลยจากคุณอามนสิทธิ์คำสร้อย
1: คิดถึง
0: แต่ว่าเป็นเวอร์ชันของคุณอามนสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คิดถึงพี่หน่อยจากคุณพี่เอกราชดอนเมือง
1: สุวรรณภูม
0: ิขอบคุณครับเดี๋ยวเอาใหม่นะพี่เอกราชดอนเมือง
1: เอกราชสุวรรณภูมิ
0: ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ปลาช้าไปนิดนึงไม่ได้จังหวะไม่ได้
1: เป๊ะเลยนะจะหลบมันเป๊ะ
0: เอาใหม่นะฮะแล้วก็คุณอายิ่งยงนะครับ
1: ครับ
0: อกหักเพราะรักเมีย
1: โอ
0: ้นะ
1: ครับ
0: เพลงนี้เลยนะครับก็ทั้ง3เพลงจบไปอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนี่ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นนะฮะดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania มาทักทายกันพี่น้องชาว Facebook กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ข่าวป้าเป็นไงบ้างอยากรู้ว่า
1: ข่าวป้า
0: ไม่ข่าวหัวข่าว
1: หัวข่าวโอเค
0: หัวข่าว
1: โอเค
0: ไม่มีแบบ
1: ไม่มี
0: เจ็บไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มี
0: อันนี้นะผมว่านะบอยว่านะน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าป้าไม่เคยแบบโอเวอร์ไซส์มาก่อนไม่เคยแบบโอเวอร์เวทมาก่อน
1: ใช
0: ่นะป้าก็อยู่ประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: น้ำหนักประมาณเนี้ย7
1: ใช่
0: ประมาณ70
1: ถูกต้อง
0: 60 70
1: ถูกต้อง
0: อยู่ประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: ก็ทำให
1: ้โอเวอร์เวทเนี่ยมันจะทำให้เข่าเรารับน้ำหนักนี่ใช่มั้ย
0: เข้าใจครับมันก็เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละผมบอยก็เลยแบบมีอุปกรณ์เนี่ย Hill Life มาฝากสำหรับหลายๆท่านบางท่านนะครับที่แบบบางคนทำงานหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช้ข้อเข่าเยอะ
1: ใช่
0: นะครับบางคนก็โอเวอร์เวทอ้วนมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจ็บเข่าอะไรเงี้ยครับ
1: ต้องใช้ตัวนี
0: ้ใช่บอกก็เลยมีเรื่องฮิลไลฟ์มาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสกนะฮะพี่เสกนะฮะสวัสดีครับผมพี่คนสวยแล้วก็สวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ไกรสอนนะ ชื่อมันป้าเลยนะ
1: พานดนตรี
0: พี่แกสอนการดนตรี
1: การดนตรี
0: ใช่ครับ อยู่ที่รามคำแหง University ป้าก็หลักเด็กรามนี่นะป้า
1: เด็กราม
0: ป้าก็เด็กรามนะฮะแล้วก็น้องสุจิตราบอกว่ากรีดยางค่ะ
1: โอ้นี่ใช่เวลาเนี้ยเขาจะกรีด
0: สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตาธัญรัตน์นะครับพี่ตุ๊กตานะฮะก็เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ลูกโป่งนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่นุชเจริญคุณแม่บนเรือนนะครับสวัสดีพี่อัญชลีโอคุระจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอโกเซมัสสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วตื่นแล้ว
0: ตอนนี้ตีห้าครับตอนนี้ตีห้าตอนนี้ที่โตเกียวนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่

0: ำลังส่งข้อความมาณตอนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตป้ายังอยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: จะเอาก
1: ลับแล้วตีสามแล้ว
0: พอเดี๋ยวเดี๋ยวนะแค่ตีสามเองป้าจะไปไหนเนี
1: ่
0: ย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไม่ใช่เช้าอ่ะก็ประมาณสิบโมงอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยู่กับบอยถึงสิบโมงเช้าก็ได้ละปากให้ไป
1: นานๆมาเจอแฟนคลับเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมว
0: ่า
1: จัดรายการกับใครจะได้มาทักทายนิดนึงแล้วก็จะบอกว่าแฟนคลับที่กลางวันตอนหัวค่ำไม่ตีสองถึงตีห้าไม่เข้ามาฟังเลยใช่ไหมเข้ามาฟังไห
0: ม
1: ไม่ได้เนาะคนละเวลาเนาะ
0: คนละเวลา
1: พี่ดาด้าวันนั้นที่เราเจอที
0: ่ก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอย่างปกติอย่างพวกพี่ดาด้าพี่โต้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เขาได้อยู่ในช่วงบ่ายถึงเย็นๆแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือดึกเกินไปไงป้าไม่เคยไง
1: แฟนคลับก็อีก
0: กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนะครับจริงๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่าอย่างเวลาบ่อยมาจัดเนี่ยช่วงที่สองถึงห้าก็เป็นอีกแฟนคลับที่แบบเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับ
0: ประมาณ2ปีแล้วตอนเนี้ย
1: ครับ
0: 2ปีแล้วนะครับ
1: ก็ดีครับดีเพราะว่าจะเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามดึกอย่างงี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าดึกๆตื่นๆเนี่ยถ้าไม่มีวิทยุไม่มีเสียงเพลงไม่มีดีเจมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยมันทำให้เหงาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องนะครับป๋าครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป
1: ป๋าฝากก่อน
0: อยากจะผมอยากจะให้ป๋าฝากก่อนนะครับป๋ามีอะไรอยากจะฝากมั้ยคร
1: ับใช่ๆครับผมงานพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงมากๆเลยนะครับที่ติดตามเราทั้ง3คน
0: ครับ
1: ไกรสอนเพชรพุ่มพวงหรือพุ่มพวงดวงจันทร์หรือลูกหลานที่เอาเพลงแม่พึ่งไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ34ปีเนี่ยเป็นอะไรที่คึกคักมากถ้าใครมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต่
0: ประสาวตำกาย
1: แต่ฟังเพลงแล้ว
0: เอาละ
1: 10ถึง19มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลางวันเนี่ยมีของขายเต็มไปหมด
0: ครับครับป่ะ
1: กลางคืนก็มีคอนเสิร์ตตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ประมาณโดยประมาณนะครับ
0: ได้เลยนะครับ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านรับปีนี้คึกคักมากแล้วก็ฝากนิดนึงได้ไหมมีน้องสาวเราไปวันที่10น้องต้นข้าวเนาะพูดไปเลยพ
0: ู
1: ดก
0: ับน้องต้นข้าวเนาะ
1: ครับ
0: คร
1: ับแฟนเพลงต้นข้าวไปพบกับน้องต้นข้าวได้วันที่10
0: วันที่10
1: เต็มวง
0: เต็มวงเลยนะ
1: เต็มวง
0: จัดไปจัดไปแต่ว่าเต็มพี่ครับเต็มพี่เลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณป้าป้าไกรสอนจากนั้นมากๆที่มาเป็นเกสในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลากปามาอีกประมาณสักสี่สี
1: ่โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับคิดถึงบ้านครับคุณลุงจรัญมโนเพชรครับ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเมื่อกี้ก็ส่งป้าป้ากลับบ้านไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะตีสามแล้วนะครับนะใจจริงก็อยากจะให้อยู่ถึงตีห้าเหมือนกันแต่อ่ะไม่เป็นไรครับให้แกไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปรับสายทักทายทาง Facebook นะครับพี่สาวขามครับพี่หนุ่มท่าพลสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะครับบอกว่าดีเจขึ้น95เสียงไพเราะมากๆนะครับขอบคุณครับพี่บุญญากรนะฮะคุณชายบอยพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่จ้านะครับจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ใครเนาะพี่ปรีดาพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับพี่นุเจริญสวัสดีทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์ด้วยนะครับ

0: ยังอยู่ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่นามใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: พี่
1: นานแล้วผมไม่ได้ขอเพลงไป
0: อะไรพี่ชื่อว่าพี่นามนะพี่นามเนาะ
1: พี่นามครับ
0: พี่นามนะครับจากที่ไหนพี่วันนี
1: ้จากกระบี่แต่ว่าผมอยู่เมืองเลยอยู
0: ่จากกระบี่แต่ว่าตอนนี้อยู่เมืองเลย
1: ครับ
0: โอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
1: สบายดีแล้วฝนมันตกนิดหน่อย
0: ฝนตกนิดหน่อยนะแถวเมืองเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
1: ตอนนี้ผมกำลังเป็นโสดอยู
0: ่กำลังเป็นโสดก็เลยนอนดึกใช่ไหมฮะ
1: เป็นโสดไม่ได้นอนเลยกรีดยางอยู
0: ่อ๋อกรีดยางอยู่ เป็นโสดนะเออกรีดยางเป็นโสดเป็นโสดไปนะ
1: เป็นโสดเป็นโสด
0: โอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
1: อยากความเพลงขอกำลังใจคร
0: ับ ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากานะ
1: ครับไม่ทันเมื่อกี้จะคุยกับป้าตาสักหน่อย
0: โอ้ยเสียดายนะครับเอาไว้วันหลัง
1: ค่อยโอกาสหน้า
0: เอาไว้โอกาสหน้านะครับไม่เพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จัดรายการช่วงต้นเดือนสัปดาห์แรกประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พอดีแบบไปกินข้าวกันมาแล้วก็พอดีแบบป้าเข้ามาส่งที่อสมทที่ทำงานนะครับผมก็เลยว่า
1: ป้าคนได้ยินแกคืนนี้เนี่ย
0: ใช่ผมก็เลยบอกป้ามาขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยแลกมาจัดรายการด้วยนะฮะจะได้เอาไว้ข้างหน้านะพี่นามนะ
1: ครับ
0: ได้ครับผมพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเป็นขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ป้อมไม่หน้าไม่หลังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ควักอยู
0: ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟัง
1: ถึงภาคใต้นู่นแหละ
0: มอบไปถึงภาคใต้เลยนะ
1: มอบไปถึงใต้เลย
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่นามครับ
1: ต้องตามหลังครับ
0: ตามหลังผมเลยนะ
1: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะครับ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยรา
1: ไอ้อัยรา
0: ไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: ไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีฐานง่ายชุ่มคอ
1: ฐานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮะ
1: อ
0: ั
1: ยราอ่ะฮะ
0: ถูกต้องครับพี่นามครับผมเดี๋ยวจัดบทเพลงขอกำลังใจให้พี่นามฟังนะครับขอให้พี่นามฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี
1: ่ครับ
0: ครับผมพี่นามขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับนะครับพี่นามนะสัญญาณเริ่มขาดหายพี่นามจากกระบี่แต่ว่าพอดีตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เมืองเลยนะฮะบอกฝนตกประมาณนิดๆนะครับกำลังกรีดยางอยู่ตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับเป็นเพลง4เพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันหน่อยมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือเนาะแล้วก็ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนุ่มเล็กกาก้าฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับหัวใจนักสู้ครับจากพี่บาวีรักต้องสู้จากวงคาราบาวทั้ง4เพลงจัดให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebookพี่สาวขามพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุมาลานะครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ใครอีกนอกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เหรอเพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เป็นเพลงชื่อว่าคำเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานาศักดิ์ครับสังกัด Friend Music คำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เรียบเรียงโดย The JC นะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาประปอท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีแก้บนนะฮะจากคุณการตองทุ่งเงินใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าโดนฝนนั้นอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอาจจะเป็นเธอนะครับโอ้ยว่าสั้นเป็นจะอั้นกะสวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชตนะครับพี่หนูวันนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษรานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราษฎร์ครับพี่จุรีพี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับช่วยช่วงเพิ่มเพลงหวานเพื่อนเพลงหวานนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยู่ด้วยกันต่อ All Hit History เพลงช่างเปิด AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับบทเพลงสองเพลงจบไปอู้ได้ก่อนนะครับจากน้องลูกตาลเนาะลูกตาลอาสยามนะครับนำมาก่อนนะนะแต่ลูกตาลชลิชานะครับหรือว่าดีเจลูกตาลของเรานั่นเองแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เดวิดนะฮะนี่เพลงเมียงเพลงเมียงเพลงกำเมียงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่สาวขามพี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาน้องโอมพี่เทวีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ไตรัตน์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สกลกับเชิงนะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สมพรด้วยนะฮะพี่ชายาครับสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่นะน้องปาล์มมี่มาแล้วน้องปาล์มมี่ปุ๋ยแดนซ์นะของเรานั่นเองนะฮะพี่รัติยานะครับพี่จรันทักทายทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับจะขอขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงจัดไป

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจะไปมีพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีพรพิมลนะครับแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ทั้ง2เพลงจบไปสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับสวัสดีพี่เกียรติสรานะครับขอเพลงไม้ขันหมากของแม่พึ่งใช่ไหมครับขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจเพื่อเจ้าอะไรนะบ่ต้องเสกคาถานะเจ้า95เปิ้ลกระหลงหักหมดหัวใจและเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณจันนักเนอร์พี่สุมณีนะครับพี่สุภัตราทักทายครับตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ละนี่แล้วก็พี่คำเตยนะฮะนะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่ไผ่ตะกัวป่าครับพี่โอมเอ้ยน้องโอมทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาโรสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

0: tô com nada não.
1: One, two, three, four. Three.

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับมหานครแฟมิลี่ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี้ห่างจากจุลโหรานั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนพี่สุมาลาพี่เยเฮอร์พี่ตุ๊กตุ๊กใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับพี่น้องอนิชาเจรักนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ออนอุมาจอยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุดรนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่รัตนาใช่ไหมครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อัมมาราด้วยนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพ่อบุญจันทร์รัก FM ก็จะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ับมาแล้วนะคะ5:11 น.สวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ5 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับซุปเปอร์สเตชันค่ะคุณจามรกิจสาวภาคด้วยสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีเช้าวันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วสัปดาห์นี้ก็วันเยอะนะพี่เลยไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่
0: ไม่สุกก็รู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร่
0: ทำงานยาวๆไปทั้งนั้น
1: นะครับเปิดปฏิทินก็เดี๋ยวหล
0: ัง
1: จากนี้จะไม่มีวันหยุดแล้วนะพี่นะ
0: เดือนจนถึงปลายเดือนหรอไม่มีเลยหรอเดี๋ยวนะมัน
1: ต้องมีนะวันสำคัญเลยนะคะ
0: เออวันสำคัญเราต้องได้หยุดอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ไม่หยุดหรอวันส้มตำสากลก็ไม่หยุดใช่ไหม
1: สาระมีวันส้มตำสากลด้วยนะ
0: เออมีวันส้มตำสากลอุ้ยผู้ผ่านไปเมื่อวันที่2นี่เองนี่เพิ่งรู้นานาชาติยอมรับยกย่องให้ส้มตำของประเทศไทยเป็นอาหารสากลจากความนิยมในรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลงตัวนั่นอุ้ยตายมีวันส้มตำด้วยนะคะเออขึ้นในวิกิพีเดียนะเป็นเล่นไป
1: อ๋ออ๋ออ๋อวันส้มตำเราระดับโลกนะ

0: โอ้นี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์ราชการนะคะใครจะหยุดกินส้มตำก็ไปกินตอนเย็นๆนู่นนะคะ
1: คร
0: ับ แกนจ่ายสแกนจ่ายไป60 40นะคะนะก็อร่อยเป็นเมนูที่แบบกินได้อย่าบอกว่าทุกวันมันก็เวอร์ไปนะกินได้ทุกอาทิตย์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะกินทุกวันมันก็บางทีมันก็อาจจะแบบเยอะเกินไปกินได้ทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับเมนูส้มตำตอนเช้าก็ไม่นิยมเนาะตื่นขึ้นมามีไหมตอนเช้าปุ๊บตำเลยอย่างนี้ไม่ค่อยเนาะ
1: ไม่ค่อยเลยต้องเป็นมื้อกลางวันน่ะนะมื้อกลางวัน
0: ต้นกลางวันเป็นต้นไปนะคะ
1: ท่านเนี่ยเพื่อนในกลุ่มไลน์นะฮะเขาเป็นคนชอบกินกันจนแบบว่าที่ทำงานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ตำกันเองเลยอ่ะไม่สั่งไม่ซื้อแล้วอ่ะ
0: เอาครกเอาครกมาไว้ที่ทำงานแล้วเหรอ
1: มีครกมีน้ำปลาร้ามีอะไรแบบเขาใช้ตำกันเองแล้วอยู่ที่ว่าจะกินอะไรจะตำอะไรก็โอ้โหพิษเธอพัฒนา
0: ได้ก็เวลาตำก็ต้องมีนี่นะผ้ารองครกด้วยนะมันจะได้ไม่เสียงดังรบกวน
1: โอ้ครับผม
0: เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาตำกันเอง
1: ขนาดนั้นกันเลยในออฟฟิศด้วยนะนั่นสาวออฟฟิศนะสาวบริษัทนะน่
0: ะ
1: ตอนเที่ยงก็นะ
0: ได้ม
1: าป้ายมาตั้งที่เคาน์เตอร์พักทานข้าวแล้วก็ตำส้มตำกัน
0: เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตายแม่ค้าเลยไม่ได้กิน
1: เพื่อน
0: ค้าเลยไม่ได้รับสแกนเลยกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีต้องแบบมีกับแก้มอะไรไม่มีหมูปิ้งมีไก่ทอดอะไรไหมหรือไม
1: ่เขาก็จะมีแบบบางทีก็ไก่ย่างบ้าง
0: แต่ไม่ถึงหนักทอดจะมีออฟฟิศแล้วนะไม่ต้องนะ
1: ไม่ แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นตำส้มตำกันตลอดเห็นส่งรูปอ่ะวันนี้เปิดโค้กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เปิดโค้กอีกแล้วคือมันเหมือนว่ากินอาหารประเภทอื่นไม่เหลือส้มตำต้องมีหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งจานในเมนูใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่
1: แล้วต้องตำกันเองด้วย
0: ก็นี่แหละมันถึงมีวันส้มตำนะเพิ่งทราบนะคะตรงกับวันที่สองที่ผ่านเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะก็อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่ว่านี่แหละรสชาติก็อร่อยไม่ใช่เป็นวันหยุดอะไรนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะโทรมา022481366โทรมาพูดคุยทักทายบอกกล่าวกันหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะแถวบ้านเมื่อวานนี้วันแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงกันบ้างผ่านกันไหมยังไม่ผ่านเลยนะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะลงจากดอยใช่ไหมแล้วก็จะมาลงทะเบียนแล้วคือทำไมถึงไม่ผ่านแอปเป่าตังหรืออะไรต้องลงมาหรอ
1: โอ้
0: เห็นภาพแล้วก็น้ำตาไหลไปกับคุณลุงด้วยอะค่ะลุงดอนมาลงทะเบียนอะ
1: อย่างที่บอกก็กลุ่มเนี้ยไม่ได้กลุ่มแบบว่าเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอะ
0: ก็ยอมลงมาแล้วปรากฏว่าม
1: ันก็เห็นกันผู้เฒ่าคนผู้สูงอายุทั้งหลายน่ะก็นั่งอยู่หน้ากลุ่มไทยกันรอคิวกันเพียบ
0: มารอกันคือถ้าเอาสมมติว่ามันไม่มีมือถือไม่อะไรเลยก็มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องรอไปจนถึงวันที่11นั่งบ้างเนาะ
1: ใช่ครับทยอยมาได
0: ้คนจะเยอะนะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยหลายช่องทางนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมเชียงใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเช่ารัตนดิโลกุลอายุ62ปีนั่งรถลงดอยมาตั้งแต่เช้าเพื่อยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงกับร้องไห้หมดหวังเลยบอกว่าเคยได้บัตรนี้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมายืนยันสิทธิ์กับยืนยันไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกต้องทำยังไงเขาก็จดเบอร์ให้ไปโทรถามเอาเองโทรไปสาย

0: ก็ไม่ว่างว่าวิธีทำยังไงลงกับระบบคัดกรองว่าทำไมตนเองถึงไม่ได้เพราะไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแต่กลับยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอีกเทียบกับคนอื่นในหมู่บ้านรวยกว่าตั้งเยอะทำไมถึงได้ก็อยากรู้ว่าเขาคัดกรองกันยังไงนี่ค่ะนี่คือจำนวนที่ร้องไห้เลยปากน้ำตา
1: โอ
0: ้งงตรงนี้แหละว่าทำไมถึงยืนยันสิทธิ์ไม่ได้อ่ะแล้วที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วให้โทรเอาอ่ะคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยงงมาก
1: โอ้
0: คือถ้าไม่มีมือถืออ่ะอันนี้ชัดเจนว่าก็ต้องลงดอยมาที่ธนาคารถูกแล้วแต่มาถึงบอกว่าให้ไปถามให้โทรไปถามโทรไปปลายสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องไห้เลยงงทำไมอ่ะไปโทรถามใครอันนี้ข่าวมันไม่ชัดว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คุณลุงโทรไปถามอ่ะโทรไปถามที่ไหนอ่ะ
1: เพราะเขามาถึงนี่แล้วอ่ะ
0: เออเขามาถึงตรงนั้นแล้วนั่นแหละต้นเรื่องแล้วถูกไหมธนาคารอ่ะนะคะอันนี้เขาในข่าวเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแม่ริมนะคะข่าวนี้เป็นจริงยังไงแบบไหนนะคะฝากธนาคารชี้แจงหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังตั้งเอาไว้เนี่ยในการคัดกรองสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนี้เนี่ยเอาถ้าคุณลุงแกบอกว่าแกมีคุณสมบัติครบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยช่วงนี้ปัญหาเนี่ยมันจะเยอะมากเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนกันมา2วันเองน้องปัญหาเยอะจริง
1: ครับ
0: ค่ะเนี่ยแล้วโอ้โหลงดอยมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิกนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเสียเงินมานะนั่งรถอะไรมาใช่ไหมฝากเจ้าหน้าที่นะคะดูแลนิดนึงเพราะว่าก็ไม่อยากให้เข้ามาบ่อยอ่ะเนาะกว่าจะมาในแต่ละรอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องจ้างรถมาต้องเสียเงินมา
1: ทุกคนแหละนะอย่างน้อยอ่ะเนาะเขาต้องออกจากบ้านมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายขึ้นมาละ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เนาะ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการคัดกรองสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลขออย่าให้พลาดก็คือให้มันน้อยที่สุดนะคะไม่กับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะบอกอุ้ยนี่บ้านนี้รวยก็ใช้บัตรคนจนได้คนนั้นรู้จนจริงๆก็ไม่มีบัตรไม่ผ่านแล้วก็อย่างกรณีหนึ่งเมื่อวานก็ที่บอกคุยกันก็คือเรื่องของการที่ลูกเนี่ยเอาก็คือว่าไปยื่นเสียภาษีแล้วก็ไปหักลดหย่อนพ่อแม่คนละ30,000ใช่ไหมเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนคือในระบบมันได้อยู่แล้วถูกไหมเขาก็เช็คได้ว่าเนี่ยพ่อเป็นแม่กันจริงแต่ว่าคนที่ถูกลูกเอาชื่อเลขบัตรประชาชนไปยื่นภาษีอันนี้ดูถูกตัดสิทธิ์เลยค่ะก็คือไม่สามารถยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนได้น้องนุ่งเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันนี้มันดูไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะพ่อแม่เดือดร้อนจริงบางทีลูกๆ ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่ได้เลี้ยงดูแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยกระทรวงการคลังจะว่ายังไงล่าสุดกระทรวงการคลังตอบแล้วนะคะก็บอกว่าเอาเท่านั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าถ้าลูกเอาชื่อไปยื่นลดภาษีลดหย่อนภาษีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณก็ไปอุทธรณ์สิทธิ์เลยว่าลูกไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรอบปีต่อไปก็คือห้ามละเขาก็จะให้ประมาณนี้คือไม่สามารถที่จะหย่อนได้แล้วหมายถึงลูกนะ
1: ครับ
0: เนี้ยคือในมุมกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าลูกเอาทั้งพ่อและแม่ไปลดภาษีไปหย่อนภาษีก็แสดงว่าลูกดูแลพ่อแม่อยู่ก็พอมีกินน่ะไม่ถึงขนาดยากจนใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาอยากเขาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งด้วยครับเรื่องของการมีรายได้ของคนอะไร
0: ค่ะใช
1: ่ก็เพื่อที่จะแบบให้ได้คนที่แบบลำบากจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเราฟังหน้ามาอย่างโอ้โหลำบากทำไมลำบากแบบนี้แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นน่ะสิเพื่อความเป็นธรรมท่านก็บอกว่าเอาเลือกแล้วกันถ้าพ่อกับแม่นะจะได้เงินคนจนสมมติว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่พ่อให้12 33เดี๋ยว เดือนละ300ใช่ไหม

0: เดือนละ300พี
1: ่
0: ใช่เดือนละ300เนี่ยซื้อของ
1: ปีนึงก็ปีนึงก็ได้เท่าไหร่เอง
0: 3,600
1: 300สองคนสองคนก็ 7,200
0: 7,200
1: ลูกเอาไปลดหย่อนภาษี 60,000 บาทก็พอกันลุง
0: ครับ
1: เออพอกันอืมอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะก็เลือกเอาเออแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะเอาพ่อและแม่ไปหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเขาต้องมีเงินเดือนน่ะต้อง 26,000 ขึ้นนะคือเขาไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วคือถ้าใครเงินเดือนต่ำกว่า 26,000 อ่ะไม่ต้องเสียภาษีนะยื่นแต่ไม่ต้องเสียภาษี
0: คร
1: ับเนี่ยค่ะก็เอาเลือกเอาเองละกันนะคะในแต่ละครอบครัวนะว่าจะเอายังไงเนี่ยค่ะถ้าใครถูกตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะว่าเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหย่อนภาษีก็เลือกเอาค่ะก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเพราะฉะนั้นฝากนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกธนาคารของรัฐนะที่ประชาชนไปลงทะเบียนกันทุกวันนี้นะคะขอให้ให้จบภายในวันเดียวอ่ะอย่าให้เข้ามาหลายรอบว่าไหม
0: ครับครับ
1: คือไม่งั้นก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกอ่ะ
0: เออเนาะ
1: หลังจากนี้ก็คุณก็ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเราเองแล้วกันว่าจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกเจ้าหน้าที่อ่ะอบต.สมาชิกอบต.หมู่บ้านละ1คนผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3แต่ละหมู่บ้านนะน้องลูกคุณรู้ว่าลูกบ้านคุณเนี่ยฐานะยังไง
0: ครับ
1: นะใช้เนี่ยใช้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เถอะอือ
0: ใช่มีข้อมูลอยู่แล้ว
1: จดมาเลยรายหมู่บ้านนะคะเช็ครายบ้านไปเลยแล้วก็ส่งยื่นส่งผ่านอำเภอผ่านจังหวัดแล้วเข้ากระทรวงว่าไหม
0: ใช่ใช่มีข้อมูลแต่ละบ้านแล้วนะครับ
1: เชื่อเถอะแม้แต่อสมยังรู้เลยว่าบ้านไหนฐานะยังไง
0: ใช่ใช่
1: เนาะแต่เนี้ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหมีไม้มีมือเพียบเนาะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ช่วยสามอบต.หนึ่งห้าคนเนี้ยคุณใช้เลยเช็คแต่ละบ้านไปเลยนะคะ
0: แต่อย่างถ้าใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในยื่นเอาไปลดหย่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องฐานข้อมูลละอันนี้คุณต้องมีอยู่ในมือละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จริงก็จะต้องให้ประกอบกันเนาะ
1: เออก็ไปดึงข้อมูลจากกรมสรรพากรมาง่ายมาก
0: ครับ
1: แล้วใครยื่นไปแล้วใครหย่อนไปแล้วเงี้ยกรมสรรพากรมีข้อมูลหมดแล้วนะคะ
0: ใช
1: ่ก็
0: เป็นเหมือนเป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะพี่แล้วก็เริ่มมีความเห็นว่าแบบว่าเออจริงๆมันไม่ควรจะต้องทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะต้องถูกออกแบบให้ประชาชนเลือกอะนะครับ
1: แต่ใช่ฝ่ายค้านเห็นทางคุณหมายสิริกัญญาอยู่บอกคิดได้ยังไงออกเกณฑ์แบบนี้ถือว่าทำโทษลูกกตัญญูนะเนี่ย
0: ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันนะเนาะ
1: ใช่ไหมไปตัดสิทธิ์เขาอย่างนี้นะเพราะว่าไปอยากก็เดี๋ยวคอยดูว่ากระทรวงการคลังจะว่ายังไงนะคะ
0: ผมเชื่อว่ากระทรวงคลังเขามองในฐานะแบบว่าเขามองถึงอย่างที่พี่คำนวณมาแหละว่ารายได้ถ้าแสดงว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกิน 26,000 บาทต่อเดือนแล้วอย่างนี้ถือว่ามีรายได
1: ้ก็
0: หรือ
1: คนกลุ่มนี้แค่4ล้านคนค่ะน้องดง
0: ครับ
1: ทั้งประเทศไทยคนที่มีเงินเดือน 26,000 ที่จ่ายภาษีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ล้านคนเท่านั้นคนที่ยื่นอ่ะ11ล้านส่วนใหญ่อ่ะยื่นเพื่อยื่นตามกฎหมายกับยื่นเอาเงินคืนจากภาษีที่จ่ายไปใช่มั้ยแต่คนที่ต้องเสียภาษีจริงๆอ่ะมีแค่4ล้านนะคะ
0: อ๋อครับ
1: ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมาก
0: ก็ไม่เยอะอะไรก็เป็นการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนว่าท่านก็พอที่จะมีรายได้ก็เอาสิทธิ์ไปให้คนที่เขาลำบากจริงๆดีกว่าน
1: ั่นแหละที่ท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเงินมันก็คือย้ำอีกทีว่ามันชื่อว่าบัตรยากจนนั่นแหละบัตรช่วยคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวกันค่อยว่ากันต่อนะมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะ
0: รับสายครับ

0: สวัสดีพี่พงพันธ์นะคะจากเชียงรายค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้สวัสดีครับเหนือสุดเลยเหนือสุด
2: สวัสดีครับพี่
0: เหนือสุดสยามพี่พงพันธ์อยู่อำเภออะไรคะ
2: อยู่เชียงแสนครับ
0: ฮะ
2: อยู่เชียงแสนครับ
1: เวียงแก่นแล้วพี่
2: เชียงแสนครับเชียงแสน
1: อ๋อเชียงแสนอำเภอเชียงแสน
0: อ๋อเชียงแสนนู่นเลยสามเหลี่ยมทองคำเลย
1: จะรบกวนพี่ดังนิดนึงนะครับพอดีเสียง
0: อ๋อใช่ใช่อำเภอเชียงแสนนะคะไกลเลยนะคะเชิญค่ะพี่พงพันธ
3: ์ครับผมพี่เขาบอกอยากทราบว่ามาสมัครการแห่งรัฐเนี่ยคนพิการลงไปนำบาร์ล่ะพี่ให้คนอื่นไปลงแทนได้หรือเปล่าครับให้ญาติพี่น้องเนี่ยครับ
0: ไปลงแทนเหรอก็ผู้พิการมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
3: ให้เขาลงเมื่อวานเขาลงไม่ได้อ่ะพี่
0: เข้าแอปแล้วก็ไม่ได้เข้าเว็บแล้วก็ไม่ได้อ่ะคะ
3: ครับ
0: ลงแทนหรอแล้วมันติดขัดตรงไหนที่บอกว่าไม่ได้เมื่อวานนี้ระบบมันระบุว่ายังไงคะพี
3: ่มันไม่รู้อ่ะพี่เขาลงไม่เป็นอ่ะพี่มันฝากบัตรประชาชนไปลงได้หรือเปล่าครับ
0: ลงแทนไว้เดี๋ยว
1: ยังไม่ได้นะใช่ฝากไปยังไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ต้องสแกนหน้าใช่ไหมน้องรุ่งเ
1: หรอฝากไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหาคนมาช่วยทำอย่างเช่น
0: ถ้ามีมือถือนะฮะไม่ต้องไปเลย
3: พี่ผมผมไม่ต้องสแกนนะพี่ผมไม่ต้องสแกนเลยแค่เอาบัตรรหัสแล้วลูกของมันก็ได้แล้วพี่
0: ไม่ใช่แต่ว่าพี่ก็ต้องลงใหม่นะพี่พงพันธ
3: ์
0: เข้าไปในเว็บแล้วก็ลงใหม่นะไปคลิกแค่ลงทะเบียนเฉยๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
3: พี่ผม
0: ยังไงไม่ยัง
3: เพราะว่าไม่อยากไปวันจันทร์พี่
0: ไม่ใช่แล้วพี่พงพันธ์มีแอปไหมมีแอปเป๋าตังค์ไหมแอปมีมือถืออ่ะเอามือถือก่อน
3: แอปเป๋าตังค์ไม่มีครับแต่มีแอปทางวัดครับ
0: พี่โหลดแอปทางวัดเลยง่ายมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องไปธนาคาร
3: อ๋ออ
0: ย่าไปคือถ้าเรามีมือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนน่ะพี่อย่าไปไม่ต้องไปธนาคารค่ะพี่โหลดแอปชื่อทางรัฐแล้วก็เข้าไปในนั้นรับรองเลยว่ามันง่ายมาก
3: พี่เขาว่าคือเป็นไม่พี่ผมว่าอย่าให้รัฐบาลเนี่ยยกเว้นคนพิการนะคะพี่ยกเว้นคนพิการคนพิการจะเอาเงินที่ไหนมาพี่แต่ละวันคนพิการมันไม่มีเงินเลยพี่ผมอย่าให้คัดกรองพิการพี
0: ่อันนั้นนะก็กำลังทำอยู่
3: อ๋อ
0: พี่นะก็กำลังทำอยู่ทีนี้เนี่ยของพี่พงพันธ์ตอนนี้คือเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับพี
0: ่เอาแล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนแล้วหรือยังคะพี
3: ่เมื่อวันลงแล้วมันไม่ได้พี่มันขัดข้องตรงไหนก็ไม่รู้ครับ
0: พี่ลงผ่านตรงไหนลงผ่านช่องทางไหนเมื่อวาน
3: แอปทางรัฐครับ
0: แอปทางรัฐพอเข้าแอปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าได้เลยนะพี่นะแล้วก็มันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ก็จิ้มตรงนั้นเน็ตดีๆปุ๊บผ่านเลยน้องโบ้งเมื่อวานนี้ลองทำให้เนี่ยค่ะให้คนที่รู้จักกันไม่ยากเลย
1: เพรา
0: ะ
1: นั้
0: นไม่ต้องหอบกันไปธนาคารค่ะพี
1: ่ครับพี่มวลอาจจะหาคนที่เขาพอที่จะทำได้อะครับพี
3: ่
1: มาช่วยเพราะว่าไอ้ฝากไปเนี่ยมันยังไม่ได้อะครับพี่เพราะงั้นฝากไปลงเนี่ยมันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะยังไม่ได้อะ
0: ไปก็ไม่มีประโยชน์พี่คือไปแล้วมันเหนื่อยมันแบบโอ้เห็นใจมากเลย
3: เนี่ยค่ะผมให้พี่ด้งบอกรัฐบาลด้วยให้ยกเว้นคุณพิการนะครับกลุ่มบางกลุ่มการติดเตียงอะไรพวกนี้พี่ผมอยากให้พี่ดงฝากบอกรัฐบาลอย่างนี้ครับ
1: เป็นเสียงสะท้อนเนาะอย่างกลุ่มติดเตียงอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหม
3: ครับ
1: รัฐบาลเขาก็ต้องบอกแบบเหมือนที่เราแนะนำกับพี่ว่าก็อำนวยความสะดวกให้ทางมือถือแล้วอ่ะ
0: อันนี้ตัวพี่พงพันธ์เองใช่ไหมที่ถามเนี่ยหรือว่าของใครที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ย
3: ของผมนะพี่
0: ของผมเองถ้าอย่างนั้นพี่พงพันธ์เนี่ยใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็คือทางรัฐได้ใช่ไหม
3: ครับไอ้ทางรัฐผมมีไอ้ทางรัฐ
0: พี่อย่าเพิ่งไปธนาคารพี่ไม่ต้องรีบพี่เข้าแอปทางรัฐก่อนเข้าเว็บก่อนมีหลายช่องทางค่ะ

0: นี่อย่าเพิ่งไปนะมันมีหลายเว็บมันมี2เว็บแล้วก็เข้าแอปทางรัฐอีกรอบนึงวันนี้เป๋าตังค์อาจจะค่อนข้างยากนะน้องๆเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยมันคือถ้าคนที่ไม่เคยลงอ่ะมันต้องมีแอปกรุงไทยต้องไปลิงก์กับแอปกรุงไทยอีกแต่ทางรัฐไม่ต้องลิงก์กันแต่ถ้าพี่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะลงทะเบียนก็คือเขาจะไปติ๊กอย่างเดียวมันก็ลงทะเบียนแล้วนั่นคือการลงทะเบียนแล้วว่าเรายืนยันว่าจะรับบัตรนี้ต่อ
1: ผม
0: รายเก่ารายเก่าก็ต้องลงทะเบียนนะคะพี
2: ่ครับ
0: เนาะไอ้ส่วนที่พี่บอกว่าจะให้น้องดงไปให้รัฐบาลช่วยเหลืออันนั้นเนี่ยเขากำลังทำอยู่แล้วแต่นี่กลัวพี่จะเสียสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์นะพี่นะเพราะว่าหลายคนไม่รู้น้องบอกว่าเขามีบัตรแล้วไม่ต้องทำอะไรต้องทำทุกรายค่ะ
2: ครับ
3: ใช่ใช่
0: ทำใหม่พี
3: ่ต้องหาใครมาช่วยพอจะมีใครไหมครับแบบว่าญาติกันหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาพอที่จะแบบว่าพอเป็นเทคโนโลยีหน่อยพี
2: ่โอ้พี่อย่าไปพูดถึงนะพี่กำนันผู้ใหญ่คนมันไม่ค่อยสนใจเลยพี่ไม่อยากพ
0: ู
2: ด
0: เออแล้วตอนนี้พี่อยู่บ้านกับใครอ่ะพี่พงพัน
2: อยู่กับแม่ครับอยู่กับ
0: อ๋ออยู่กับแม่สองคนแล้วของแม่ของแม่เนี่ยได้ไหมของแม่ลงหรือยัง
2: ของแม่นี่ไม่ได้ครับ
0: ของแม่ก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไม่มีอีกน้องโอ้นี่ต้องเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าแอปคนนี้ลงผ่านแล้วลบเข้าใหม่ได้ไหมน้องรุ่ง
3: ลบเข้าใหม่เพื่อไปใช้ให้คุณแม่ลงใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่ถูกค่ะก็คือสมมติว่าของพี่พงพันธ์เนี่ยนะผ่านแล้วลบแต่ว่าเราจำรหัสผ่านเอาไว้เข้ารอบใหม่แล้วค่อยเข้าแล้วก็เข้าให้แม่ได้ออกมาได้น่าจะได้ค่ะ
3: แต่แกเอาแค่ตัวแกก่อนเลยแกยากเลยพี่แกบอก
0: แหมเนาะเราอยากจะไปอยู่อยากจะไปเชียงแสนเราจะไปทำให้เลยพี่
3: เอ้ย
0: เออ
2: ร้องวันให้คุณเอ็นวันให้คุณเอ็นลงให้แล้วเขาว่าจำรหัสได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมจำรหัสไม่ได้นะครับ
0: ไม่นั่นแหละถ้ามีมือถือไม่ต้องไปเลยมือถือพี่มีสัญญาณเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยรับรองเลยว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่าเนาะสำหรับคนที่เขาทำไม่เป็นก็ยากอยู่นะน้องดุ้งเนาะ
3: คร
0: ับเอานะพี่พงพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยใครมาดูแลช่วยเหลือคะสองแม่ลูกที่อยู่กันเนี่ยอสมมาบ่อยไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาบ่อยไหมคะบ้านนี
2: ้ไม่ค่อยมาเลยพี่ไม่มาเลย
0: ไม่ค่อยมาเลยแล้วพี่รู้จักเขาเป็นคนส่วนตัวไหมเป็นญาติกันไหม
2: ไม่ครับ
0: ไม่ด้วย
2: สมมติ
0: มีเบอร์ไหมคะโทรให้มาเลย
2: สมมติถ้าผมทำไม่ได้สมมติผมจะไปธนาคารก็จะทำให้ครับ
0: พี่อยู่ไกลไหมคะกับธนาคาร
2: ประมาณ22กิโลครับ
0: โอ้โหก็ไม่ใช่น้อยนะต้องนั่งรถไปไกลเนาะ20กิโลน้องโดง
3: โอ้
0: และเชียงแสนน่ะนั่นแหละ
3: ใจ
0: เ
3: อง
0: ถ
3: ือว่าใจ
0: รู้จักได้ดำยังไงนะคะแต่ก็เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วแอปทางรัฐนะคะเดี๋ยวพอเบอร์พี่พงพันธ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโทรไปลองดูน้องโดงเนาะช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะพี่บอกพี่กัดหน่อยสิคะพี่อยู่หมู่อะไรตำบลอะไร
2: หมู่11ครับ
0: ตำบลอะไรคะพี
2: ่บ้านเซลครับ
0: บ้านเลยนะคะ
2: บ้านเซลครับ
0: บ้านเซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนาะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะพี่พงพันธ์เดี๋ยวมีเบอร์ละน้องเมย์จดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องรุ่งเดี๋ยวค่อยโทรหา
2: ครับ
0: นะค่ะครับสู้ๆนะพี่นะ
2: ขอบคุณครับพี่
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆค่อยโทรหานะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ็น่าเห็นใจเนาะมีคนบอกว่าไปธนาคารพนักงานก็พูดไม่เพราะไม่อะไรเลยน้องดวงบางคนที่ก็เจอมานะคะ
1: เหมือนกับทั้งวันเลยนะ
0: เราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปธนาคารนะอย่าคิดว่าวันนี้จะไปธนาคารคือยังไม่จำเป็นถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่แบบสมาร์ทโฟนที่เล่น LINE เล่น Facebook ได้อ่ะไม่ต้องไปนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บได้เลยนะอย่าเพิ่งไปนะมันเสียค่าใช้จ่ายค่ะไม่ยากเลยง่ายมากนะคะซึ่งจริงอย่างที่เราบอกเนี่ยนะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยน่ะ4คนน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะง่ายกว่าไปธนาคารเยอะถึงต้องถามหาว่าผู้ช่วยกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงไหนยังไงนะช่วยคุณช่วยดูแลลูกบ้านคุณหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมในหมู่บ้านนึงอ่ะไม่น่าจะเกิน 3-400 ครัวเรือนนะไม่น่าจะยากอะไรน้องรุ่งตอนที่คุณหาเสียงอ่ะคุณต้องไปทุกบ้านอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ไปหาเถอะนะฝากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะไปเคาะเลยว่าลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วหรือยังคุณต้องรู้ข้อมูลคุณเช็คได้หมดคุณมีรายชื่ออยู่ในมือแน่นอนนะคะผู้ช่วย3คนผู้ใหญ่บ้าน1อบต1คุณเช็ครายบ้านเลยแล้วไปเคาะเขาว่าลงทะเบียนหรือยังถ้ายังคุณขอมือถือเข้ามาเลยค่ะเขาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ลงทะเบียนให้มันปั๊บเดียวขั้นตอนง่ายมากไม่ต้องไปธนาคาร
1: ครับปัญหาหนึ่งของแบบบางทีคน
0: ค่ะ
1: คน

0: ที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยอย่างพ่อรุ่นพ่อเราอย่างพ่อผมนี่นะฮะจะกดอะไรเนี่ยแกจะกลัวกดผิดแล้วมันจะอุ้ยกดผิดแล้วเดี๋ยวมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้ากด
1: เนี่ยใช่มีเนื้อยิ่งคนแก่ผู้พิการเนี่ยเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่นะคะช่วยเขาเถอะได้บุญมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: เนาะจะได้ไม่ต้องไปอู๋อกันอยู่ที่ธนาคารเนาะมันยังมีเวลาตั้งหลายวันเนาะรับรองเลยว่าทั่วแน่ๆอีกตั้งหลายวันนะคะครึ่งเดือนอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณไปเถอะแยกกันไปเลยนะคะ 3-4-5 คนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยเขา
0: เ
1: นาะรู้อยู่ว่าลูกบ้านของเราเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบไหนนะรับรองเลยว่าทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านรับรองเลยว่าจบง่ายๆเลยไม่ยากนะคะลงแทนกันได้นี่ไงพี่ก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนแทนกันได้นะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ทำได้ตั้งหลายคนไม่ต้องไปธนาคารใช่ถูกเนาะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเป็นแล้วนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนาะน้องดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: คุณก็กินเงินเดือนอยู่นะคะผู้ช่วยอ่ะตั้งหลายพันไปเถอะไปช่วยเขาฝากทุกหมู่บ้านเลยนะคะฝากหน่อยเนาะ
0: ใช่คิดดูว่าเนาะเขาจะได้เงินเดือนละ300เอามาไว้ใช้แบบว่าซื้อของซื้อข้าวซื้อของอ่ะ
1: จำเป็นอ่ะของมันจำเป็นอ่ะ
0: ซื้อของจำเป็นอ่ะมัน
1: ใช่
0: เนาะถ้าเราเกี่ยวที่พี่ติว่าเราช่วยได้เนี่ยเราตั้งโต๊ะเลยมาลงรับ
1: โต๊ะให้เลยใช่ค่ะมาใครทำไม่ได้มาทำให้เพราะนั้นเนี่ยนะฝากนะคะช่วยเถอะยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือพูดเสียงตามสายก็ได้นะว่าวันนี้จะลุยไปซอยนี้จะลุยไปที่ตรงนั้นแล้วหมู่บ้านเดียวอ่ะมันสักเดียวเองมาไปช่วยหน่อยนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยอบต.ด้วยนะคะคุณมีมือถือคุณเติมเน็ตไปหน่อยให้มันดูแรงๆหน่อยนะคะไปปล่อยสัญญาณนะคะถ้าแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณเน็ตของเจ้าตัวแต่แอปทางรัฐไม่ต้องค่ะน้องรุ่งหรือเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องนะใช้เน็ตของใครก็ได้ค่ะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากมือถือของผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะคะแค่นั้นง่ายๆไม่ยาก
0: ครับ
1: เนาะคือทุกคนจะได้ต้องไม่ลึกไปธนาคารเหมือนเมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพที่คุณลุงนั่งร้องไห้อยู่ที่อำเภอแม่ริมลงดอยมาแล้วลงทะเบียนไม่ได้อ่ะคุณไปดูภาพนั้นสิโอ้โหมันรับได้เหรออย่างเงี้ยขอโทษนะผู้ใหญ่บ้านคุณเห็นลูกบ้านเนี่ยของคุณลุงคนนี้ที่ชื่อลุงเช่าเนี่ยนะคะลุงเช่าเนี่ยเป็นภาพอย่างเงี้ยลุงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ธนาคารเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านรับได้เหรอคะภาพอย่างนี
0: ้โอ้ครับ
1: นั่งเช็ดน้ำตาอย่างเงี้ยโอ้โหลงดอยมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายมาเจอใครก็ไม่รู้ที่ลุงบอกว่าให้เบอร์โทรมาจดเบอร์ให้แล้วให้ไปถามแล้วโทรไปจะคุยรู้เรื่องยังไงลุงบอกไม่รู้จะทำยังไง
0: เพราะว่าบางคนอ่ะนะพอโทรเปิดสปีกเกอร์โฟนไม่เป็นอีกก็
1: ใช่
0: โทรไปลุงมันอยู่ในมือถือลุงอ่ะจะดูยังไงอ่ะ
1: โอ้โหก็ไม่ค่อยได้อุ้ยมันสารพัดในยามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขอถึกนะคะเนี่ยคุณช่วยได้แน่นะคะขอย้ำอีกรอบนึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านและอบต5คนนี้รับรองเลยว่าคุณไปเช็ครายบ้านเลยจบแน่ๆภายใน21มิถุนายนนี
0: ้ครับ
1: เนาะเงินมันไม่ได้เยอะสำหรับบางคนแต่เงินก้อนนี้สำหรับครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งเดือนด้วยนะคะน้องดง
0: ครับ
1: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเพราะฉะนั้นช่วยเขาไหนๆนัดก็จะให้แล้วฝากกันเนาะก็ต้องพูดไปทุกวันอย่างนี้เนาะเราก็สงสารนะคะ
0: ครับคนงานจะเห็นข่าวอย่างนี้ที่ตรังส่งมาที่ว่าชาวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับธนาคารเงียบเหงาเพราะคนแห่ลงออนไลน์กัน
1: อย่างเง
0: ี้ยแสดงว่าชุมชนอาจจะเข้มแข็งเนี่ยที่พี่ว่า
1: ค่ะ
0: นะชุมชนอาจจะคอยช่วยเหลือกันก็เลยทำให้

0: บางอำเภอเนี่ยบางอำเภอเนี่ยแบงค์ว่างเลยอ่ะ
1: เออให้แบงค์ว่างไปเลยจริงๆ
0: เออ
1: จริงๆค่ะให้ว่างไปเลย
0: นักข่าวบอกเอ้าจะมาส่งข่าวซะหน่อยจะมาเอาภาพคนเยอะๆซะหน่อยนะฮะก็เดินทางไปที่ธกส.

0: แสดงว่าในชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมีการช่วยกันบอกกันบอกวิธีแนะนำกัน
1: เนาะ
0: จริงๆด้วยเนี่ยนะฮะ
1: นี่ไงนี่ไงต้องชุมชนแบบพี่อย่างพ
0: ี่
1: จ
0: ัก
1: ร
0: พี
1: ่ใช่นี่พี่จักรกิจก็บอกว่าเมื่อวานผมลงให้ฟรี10รายอุ้ยเยี่ยมมากพี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะ
0: ครับ
1: เ
0: ราลงเลขบัตรเขาหรือเลขบัตรเราฮะไปลงให้เขา10รายเนี่ยเราพารับลงลงโอ้ลงให้ตัวเองเลยนะ
1: สิบลายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวประชุมกันครั้งคัดเก่งนะคัดกรองจริงนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงส่วนไทยช่วยไทยพลัสมีสแกนจ่ายกันมากี่วันแล้วสี่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์แม่ค้าขายไอเนี้ยแล้วก็ชอบกินนะทาโกยากิอันนู้นต้มกลมๆอ่ะแม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอก็เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพัดตั้งแต่วันที่1นั่นแหละก็เป็นโครงการที่ดีเงินหมุนเวียนในกลุ่มแม่ค้าระดับล่างคนกล้าซื้อกินปกติเนี่ยนะคะคือไอ้ก้อนบางก้อนมันก็4ก้อนมันก็แพงหน่อยนะไอ้ชากบยาจิเนี่ยนะปรากฏว่าเธอบอกเธอขายดีขึ้นเพราะว่าคนกล้าซื้อกินนะรัฐบาลออกให้60ใช่ไหมส่วนตัวแม่ค้าคนนี้บอกว่า4เดือนนี้เชื่อว่าเงินสะพัดแน่นอนแต่กังวลว่าก่อนที่โครงการไทยช่วยไทยพัดจะเกิดขึ้นปรากฏว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เอามาทำขนมทำอาหารของเธอเนี่ยโอ้โหทยอยกันขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่ายี่ปั๊วรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าเขารู้ไงว่ายอดขายจะสูงแน่ๆเพราะแม่ค้าแต่ละคนต้องสั่งซื้อมาเตรียมเอาไว้ขายใช่ไหมก็เลยกังวลว่าพอสิ้นโครงการแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงอยากให้รัฐบาลมองมุมนี้หน่อยวางแผนเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเธอจะเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 3-4 เดือนนะคะนะคะว่าจะคือเนี่ยเริ่มกังวลกับโครงการว่าเนี่ยวัตถุดิบ
0: ปรับขึ้นถ้าไม่ได้เงินใน60 40นี้ใช่ไหมคนจะไม่ใช้เงินหนีหรอ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่า
0: ความเคยชินของเราสองคนไปแล้ว
1: เหมือนเดิมใช่ถูก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: จะเคยขอ50 บาทเนี่ยจ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ20 บาท
1: ใช
0: ่ความรู้สึกคนเนาะความรู้สึกคนทีนี้พอจะแค่กลับมาจ่าย50เนี่ยอุ้ยงั้นยังไม่ใช้ตังค์ดีกว่า
1: เพิ่งไปซื้อของจำเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีขนมบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องกินตอนนี้นะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าต้องกินไปซื้อของอื่นที่มันจำเป็นกว่าอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แม่ค้าก็กังวลไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็ฝากรัฐบาลนั่นแหละว่าจะต้องแก้ยังไงค่ะ
0: ครับหมดทั้งหมวดอะต่อแก้ปัญหากันไปแต่ละวันนะครับ
1: ค่ะแถวบ้านร้านค้าบางร้านเท่ารับบริการช่วยลงทะเบียนให้อยู่ค่ะอันนี้น่ารักร้านค้าน่ะน่ารักนี่แหละหรือพี่พงพันธ์หรือใครก็ตามที่ยังลงไม่ได้ก็ไปร้านค้าใกล้บ้านนะเขามีเน็ตร้านค้าบางร้านเขามีเน็ต Wi-Fi ปล่อยให้เลยบางทีไม่ต้องเติมเน็ตเองด้วยก็ใช้เน็ตของร้านนี่แหละเนาะสะดวกดีด้วยนะคะอย่างนี้น่ารักเนาะน่ารักมากนะคะลงทะเบียนใหม่ทำในเว็บง่ายครับเนี่ยใช่ในเว็บนะคะอย่าเพิ่งไปธนาคารกันเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าลงค่ารถอะไรอย่างนี้
0: ครับ
1: มาเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้น้องดงเรื่องกรณีที่มีความนิยมอีกปักการลดน้ำหนักอ่ะเพิ่งจะพูดกันไปเน
0: าะใช่ใช่ใช
1: ่เมื่อวานนี้กรมเนี่ยสบส.อ่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอ่ะมีคนมาร้องเรียนว่าไปฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแล้วเกิดอาเจียนรุนแรงมากซึ่งญาติให้ข้อมูลว่าตอนไปรับบริการน่ะไม่มีหมออยู่ไม่มีหมอตรวจทักประวัติอะไรเลยไม่มีแล้วผู้ช่วยแพทย์ฉีดยาให้ค่ะ

0: ว่าเป็นตัวนั้นแหละปากกาปักหน้าท้องนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่แพทย์หลังจากเข้ารับบริการตอนแรกก็อาการปกติดีแต่พอกลับบ้านนะคะอาการข้างเคียงมามีอาเจียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแถวสายไหมนี่นะคะเนี่ยพบว่าที่คลินิกดังกล่าวนั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเนี่ยระวังนะคะ
1: ครับ
0: ตรง
2: ถ้าไม่ได้มาตรฐานก็แจ้งไปนะเจ้าหน้าที่เขาต้องคอยดูอยู
0: ่ใช่
2: โอ้แต่กว่าจะเจอในแต่ละแห่งนะสิพี่มันจะไปใช้กันไปถึงไหนแล้ววะ
0: ก็นั่นสิซื้อกันมาเองบ้างไปเนี่ยไปเนี้ยแล้วหมอก็ไม่ได้อยู่ในคลินิกนะผู้ช่วยแพทย์ก็ทำให้แล้วอ้างกับประคุณว่าเห็นผลไวภายใน 3-7 วันอะไรเงี้ยไม่ต้องคุมอาหารกินได้ตามสบายเลยอย่างนี้จะกินข้าวกินอะไรขนมก็กินเหมือนเดิมถ้าปักไอ้ปักตาตัวนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันเกินจริงไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะอาการสุดนะคะคลินิกก็เดินไป4ข้อหาค่ะคุณดู
1: ครับผม
2: พาไปที่ปิดท้ายกันที่สุรินทร์สักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเจอปัญหาตอนนี้ก็คือบรรดาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าสถาบันจะเสียชื่อเสียงนะครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเด็กนักเรียนตัวเองเนี่ยเสพยาบ้า
0: อ๋อนี่เป็นข่าวใช่ไหม
2: ใช่แล้วเขาบอกว่า อายุน้อยสุดตอนนี้ป.6ป.6นี่เริ่มเสพยาบ้ากันแล้วครับ
0: ค่ะ
2: แต่โรงเรียนกลัวเสียชื่อไม่ส่งตำรวจไม่ดำเนินการอะไรก็ปล่อยกันไปแบบนี้นี่นะฮะโอ้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางโฆษกคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานะครับเขาลงพื้นที่ไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปหลายอำเภอนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการเอากลุ่มเสี่ยงเด็กที่ชอบหนีเรียน100คนนะครับทั้งม.ต้นม.ปลายเลย100คนมาอบรมนะพวกที่ชอบหนีเรียนน่ะเกเรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก่อนอบรมเนี่ยเขาจับตรวจปัสสาวะสินะครับโอ้โหเขาบอก100คนเนี่ยเจอสารเสพติดไป30คน
0: โอ้โหก็น่าเชื่อจริงอ่ะ
2: แล้วใน30คนเนี่ยเป็นผู้หญิงครึ่งนึง
0: โ
2: อ้ครึ่ง
0: หญิ
2: งครึ่งชายครึ่ง
0: ม.ต้นม.ปลาย
2: ม.ต้นม.ปลาย100คนนะฮะเสพยาไป30ใน30เนี่ยมีผู้หญิงอีกเกือบครึ่งนี่ครับแล้วที่น่าตกใจไปอีกอายุน้อยสุดนะฮะที่เจอนะอยู่ป.6นะครับอำเภอสังที่สังขะอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อยู่ป.6นั่นเอง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีปัญหาครอบครัวอย่างเช่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันไปก็อยู่กับปู่ย่าตายายกลุ่มนี้เขาก็เลี้ยงดูกันตามสภาพเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายนะ
0: ค่ะ
2: นี่แหละ
0: เนี่
2: ยปัญหาสังคมมันเริ่มมาตั้งแต่นี้เลยอะพี่ดูสิเนี่ยต
0: ั้
2: งแต่ป.6ป.1เลยอะ
0: ค
2: ่ะผมปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาบอกผอ.โรงเรียนเนี่ยต้องกล้าเปิดใจต้องกล้าแสดงตัวมาเลยว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาบ้าไม่ต้องกลัวสถาบันเสียชื่อตอนนี้ปัญหาคือสถาบันกลัวเสียชื่อก็จะแบบเฮ้ยอย่าไปแจ้งตำรวจเฮ้ยช่างมันปล่อยปั้นไปอะไรเนี่ยครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อ่
0: ะพบกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 90นะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครเพลงบอกเพลงบอกอย่างนี้แล้วโด่ง
1: ครับผมนี่มีของดีถึงได้กล้าโชว
0: ์นั่นแหละก็เป็นที่ฮือฮาเมื่อวานนี้นะคะในงานแต่งนางเอกสาววันนี้เราเพิ่งรู้จริงนะว่าคุณเนวินเนี่ยแกมีสะใภ้เป็นนางเอก
1: ใช่ไหมว่าลูกชายคนเล็ก
0: ลูกชายน้องอะไรนะขนุนเนี่ยจะได้ชื่ออะไรนะพระพายอ่ะพระพายกับใครนะเดี๋ยวขนุนน้องหนุนชนชนกทิศชอบ
1: ครับ
0: ก็สวยงามเลยนะคะแต่แล้วหลายคนก็ดราม่าแทนเขาว่าทำไมพ่อเจ้าบ่าวนะคะเป็น อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนาะคุณเนวินน่ะเนาะแต่ตอนนี้แกก็เหมือนจะไม่เล่นการเมือง

0: ระดับประเทศก็อยู่บุรีรัมย์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะก็เปิดสนามช้างเออปิดที่ไม่ใช่เปิดนะปิดสนามช้างอารีน่านะคะตอนหน้านั้นก็ขอแต่งงานกันไปเมื่อสักประมาณ2 ปีแล้วเนาะก็ผ่าดูใจกันเกือบ8 ปีเมื่อวานนี้ก็ได้เลิกแต่งงานที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพนะคะบรรยากาศก็แน่นอนในระดับนี้เนาะแต่ไปสะดุดตรงที่นั่นแหละคุณเนวินแกนุ่งสั้นมา
1: แต่แกไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค
0: ์ใช่แกไม่รู้อาจจะนั่งก็ไม่รู้นะเออแต่แกนุ่งสั้นมาเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานนี้นะคะน้องทักทายนี่สวยมากเลย
1: ก็แสดงว่าก็ถือว่าเท่าเทียมคือคุณเนวินเนี่ยไม่ว่าจะไปแกจะไปงานใครนะแกจะถูกเชิญเป็นประธานหรือไปร่วมงานนะแกก็จะใส่ขาสั้นแบบนี
0: ้ใช่เพราะนั้นเนี่ย
1: มันทำให้เห็นนะว่า
0: แกก็แต่งอย่างนี
1: ้เออมันทำให้เห็นนะว่าแกไม่ได้แบบสองมาตรฐานนะ
0: ใช่แกมาตรฐานเดียวจริงๆว่า
1: แกเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: ต้องนุ่งสั้น
1: เป็นเจ้าภาพแกใส่ขาสั้นเลยอ่ะ
0: สุด
1: ยังดีไม่ใส่เสื้อบุรีรัมย์นะวันนี้อ่ะบางงานเลยใส่เสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ด้วยซ้ำแล้วก็ขาสั้น
0: เออสุดยอดจริงๆก็ไม่รู้เหตุผลหรือว่าอะไรยังไงเนาะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเออนั่นแหละแกไม่สองมาตรฐานไปงาน
1: อื่
0: นก็แต่งอย่างเงี้ยเออนี่งานลูกชายนะคะเออแล้วน้องเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีนะคะน้องดงถ
1: ู
0: กไหม
1: ถูกก็ท่านนายกมาเป็นประธานคุณเนวินก็เป็นนาย
0: พระองค์อันนี้นะชายก็คือชัยชนกอ่ะชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะใช่ไห
1: ม
0: นั
1: ่
0: นแหละก็นาเจ้าสาวก็เป็นนางเอกอ่ะสวยงามมากนะคะดีนะเขาไม่ตีมว่าทุกคนนุ่งใส่สั้นมาแล้วนายกก็นุ่งสั้นไปนะมันมีคนทำภาพออกมาแล้วนะเป็น AI อ่ะขำตรงนี้ว่าใส่รองเท้าแตะทุกคนด้วยนะมีภาพเมื่อคืนเนี้ยเห็นแล้วก็เฮ้ยรู้ว่าคือปาร์ตี้อ่ะใส่แบบนี้จริงไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นภาพ AI แม่ตรงแม่ตายก็เหมือนกันก็บอกใส่ขาสั้นไหมไปดูซิไม่เฉพาะ
1: ก็
0: เนวินคนเดียว
1: ซอตายสวยเลยนะครับเมื่อวาน
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมใส่ชุดไทยสวยเลยซอตาย
0: แล้วมีคนไม่รู้ผิดหรือเปล่านะมีคนมาตัดต่อภาพเขาให้ซ้อต่ายข้างบนก็เป็นเสื้อไทยนั่นแหละเสื้อสวยงามข้างล่างก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไอ้ทุกคนพ่อเจ้าสาวก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นเป็นภาพตัดต่อนะคะภาพจริงคือคุณเนวินคนเดียว
1: ใช่ที่ไม่กินที่ไม่ว่าไปงานใครก็จะชอบสไตล์ขาสั้น
0: ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเคยมีเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรทำไมแกชอบใส่ขาสั้น
1: เพราะสบายสบาย
0: มั้งใช
1: ่
0: ไห
1: มก็
0: น่าจะ
1: ก็ลูก
0: ช
1: ายคนเล็กนี่ก็ทำทีมเยาวชนอยู่ด้วยใช่ไหมทำทีมเยาวชนก็ทำอยู่ในวงการฟุตบอลนะส
0: ่
1: วนพี่ชายก็เล่นการเมืองไป
0: คุณเนวินนี่มีลูกทั้งหมดกี่คน4เหรอรู้สึกมีผู้หญิงด้วยนะ
1: ครับผมมีด้วยใช่ไหมคุณผู้หญิงด้วยนะ
0: เรียนจบนอกหมดอ่ะก
1: ็
0: กลับมาทำงานนะคะคุณหนุนชนชนกชิดชอบปัจจุบันนี้อ๋อใช่มาทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่นะคะเป็นลูกชายคนรองนะคะของคุณเนวินกับคุณตายกรุณาชิดชอบ
1: ครับจะมีลูก4คนจริงด้วยพี่นะครับเป็นผู้ชาย3นะครับผู้หญิง1ผู้หญิงนี่เป็นคนที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: ผู้หญิงที่2แล้วก็คุณชนชนกเนี่ยคนที่3แล้วก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแน่นนะครับเป็นคนสุดท้อง
0: ค่ะตอนแรกนึกว่าแต่งที่บุรีรัมย์ไม่นะคะมาแต่งที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพนะคะใช่ก็ตอนแรกเขาสื่อเขาก็รายงานว่านี่มีงานแต่งงานช้างวันนี้โอ้โหรถติดแน่นอนเลยเพราะว่าแหมระดับ

0: ลูกนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เป็นนางเอกอ่ะเออเจ้าสาวเป็นนางเอกอ่ะก
1: ็
0: สมฐานะสะใภ้บุรีรัมย์นะคะก็เลยคิดว่าบรรยากาศคงแบบหรูมากแต่ก็รายสื่อก็รายงานว่าไฮไลท์สะดุดตาคงหนีไม่พ้นคุณเนวินแต่นี่จะรายงานว่าโอ้สวยมากเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะนางเอกอ่ะเอออ๋อไฮไลท์สะดุดตาคือคุณเนวินนะคะแกนุ่งกางเกงขาสั้นค่ะก็เท่าเทียมจริงแหละถ้าอย่างนี้เน
1: า
0: ะไปงานไหนก็ขาสั้นขาสั้นค่ะคือการเมืองกับบันเทิงเนาะการเมืองไม่ชอบกีฬาเลยนะเพราะว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้เล่นการเมือง
1: ค่ะครับแต่คุณพ่อเนี่ยคนการเมือง
0: ใช่พี่ชายก็นั่นแหละรัฐมนตรีอ่ะเออต่อการเมืองเป็นตัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณนัทนิสามณีแก๊งฮิวหวีเขาอะพี
0: ่อ๋อ
1: นี่เขากำลังจะประกาศกำลังจะแต่งงานนะ
0: คุณนัท
1: เขาจะแต่งงาน
0: หน้าก่อนแต่งงาน
1: ใช
0: ่คุณนัทนี่แกเป็น LGBT ใช่ไหม
1: เป็น LGBT แล้วก็แฟนก็แฟนก็ถือว่าเป็น LGBT เนาะแฟนก
0: ็
1: แต่แฟนเขาจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับรูปร่างใหญ่หน่อยล้ำๆเลยล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแต่งงานเลยแสดงความยินดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานไปเจอนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยกำลังมีดราม่าเพราะว่าเหมือนกับคุณนัทเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเลิกทำเล็บ
0: เลิกคือเลิกทำเล็บหมายถึงว่าไม่ทำอาชีพนี้แล้ว
1: ไม่เหมือนกับจะเลิกทำเล็บป่ะพี่ใช่ไหมไม่ทำเล็บแล้วโดนดราม่าโดนดราม่าโดนต่อว่าโดนด่าในเน็ตโดนชาวเน็ตต่อว่านะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าตอนนี้ให้ทนายเข้าไปดำเนินการเลยนะเขารู้สึกว่าการที่เขาเลิกทำเล็บเนี่ยไม่ควรโดนด่าถึงขนาดนี้นะฮะเขาบอกบางคนเนี่ยก็พอให้อภัยได้เข้าใจว่าแซวกันเล่นๆนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหด่าถึงขั้นเรียกอีเรียกไอพวกเนี้ยนะครับ
0: โ
1: อ้ถ้าข่าวก็คอมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องฟ้องถึงขนาดฟ้องชาวเน็ตเนี่ยนะฮะคุณนั้นบอกคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างเนี่ยพวกคำหยาบคายที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยคำว่าอีเนี่ยนะการมาเรียกคนอื่นว่าอีเนี่ยฟ้องได้นะคะเธอบอกอย่าไปเรียกใครเล่นๆว่าอีในอินเทอร์เน็ตอาจจะโดนฟ้องนะครับตอนนี้กี่คนแล้วที่จะฟ้องนะคะคุณนัทบอกว่าก็ให้ทนายเจมส์นะครับเข้ามาดำเนินการเขาบอกฟ้องหมดจะฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยใครที่แบบมาด่ามาว่าเธอ
0: โอ้
1: เขาบอกมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะนั้นคุณนัทเขาบอกว่าต้องใช้กฎหมายจัดการเพราะบ้านเมืองเรามีกฎหมายเพื่อนๆก็ออกมาซัพพอร์ตกันหมดนะครับนะเลิกทำเล็บก็โดนด่าเธอว่าอย่างนั้นเลิกกับสามีก็โดนด่าล่าสุดเพื่อนเลิกกินมังคุดก็โดนด่ากลุ่มเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนด่าหมดเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละต้องใช้กฎหมายจัดการคนมีชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใครก็จะต้องมาโดนมารับอารมณ์ของชาวเน็ตแบบนี้อ่ะถือว่าอย่างนั้น
0: โอ้
1: นะครับ
0: โอ
1: ้ก็ความเคลื่อนไหวนะของเธอนะ
0: ค่ะ
1: กลุ่มนี้เวลาเขารวมตัวกันในโซเชียลเขาจะตลกนะมีคุณเอแคร์เอแคร์จือปา
0: อ๋อทั้งนั้น
1: แล้วก็คุณที่มีแฟนเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยอ่ะ
0: อ๋อ
1: นะคนนั้นแหละแล้วก็คุณนัทแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่พี่สีเล่าว่าวันก่อนเขาผอมลงจนแบบว่าคุณเอิร์กอ่ะคุณเอิร์กอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอิร์กที่น้ำหนัก
0: ผอมจริงช่วงหลังไม่รู้ก็ไปทำอะไรมา
1: เนี่ยกลุ่มนี้ก็

0: นะฮะ
1: เกาะกลุ่มกันอยู่
0: สนุกดีเวลาเขาใช่รวมตัวกันในโซเชียล
1: ค่ะ
0: ค
1: ่ะส่วนเรื่องของคนนี้เลยชินเยอึนน้องลงชินเยอึนหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วมากเธอเป็นนักแสดงเกาหลีนะคะล่าสุดบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG อ่ะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็บอกว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะรักประเทศไทยมากเลยชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยทุกครั้งที่มาต้องกินอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะมีโอกาสได้คุยแล้วก็ อยู่ร่วมงานกันแบบนี้รู้สึกดีใจมากเธอก็เหมือนดาราไทยเลยหน้าก็เกาหลีแต่ว่าถามว่าชอบอาหารไทยอะไรก็เธอบอกเธอชอบผัดไทยแล้วก็ลองกินแกงหลายชนิดก็ชอบและที่ชอบที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะต้มยำกุ้งก็ชอบถือว่าอย่างนั้นนะคะจะบอกว่าปกติก็มาพักผ่อนนะก็จะไปหัวหินไปพักที่รีสอร์ทเสมอกินอาหารอร่อยประมาณนี้นะเธอบอกว่าเหมือนมาฮิลลิ่งตัวเองก่อนจะกลับไปทำงานทุกครั้งที่กลับมาอบอุ่นมากแล้วก็พอได้เห็นทุกคนต้อนรับก็ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ความประหม่าก็หายไปทันทีเลยบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่เพิ่งรู้นะประเทศไทยก็มีศิลปินดังๆของเกาหลีก็มาโดยที่แบบบางทีไม่มีใครรู้ว่านี่คือเขาดังมากเนาะถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างผลงานที่โน่นเขาบอกว่าเธอก็มีผลงานออนแอร์อยู่ตลอดนะเป็นซีรีส์อ่ะเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ที่มีทั้งความตลกและโรแมนติกปนอยู่ด้วยอยากให้ทุกท่านติดตามชมดูอ๋อโหเก่งเนาะมาถึงก็ขายงานตัวเองได้เลยอ่ะ
0: คร
1: ับ นะคะแต่ว่ามีทุกครั้งที่มาเมืองไทยได้รับพลังงานที่ดีกลับไปเสมอแล้วก็หวังว่ามาครั้งนี้นะคะจะทำให้ตัวเธอเองก็กลับไปแบบมีความสุขมากแล้วก็คนไทยก็คิดถึงเธอด้วยหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวยนะชินเยอึนค่ะน้องลงชื่อชินเยอึน
0: กำลังดังเหรอ
1: กำลังดังสวยมากเลยอ่ะหน้าตาเหมือนกับคุณเนี้ยคุณฟางเฟฟางแก้วอ่ะที่เดี๋ยวนะแก้วใช่ไหมหน้าตาเหมือนแก้วที่แต่งงานกับคุณโทนี่อ่ะออกแนวนั้นเลยอ่ะสวยสวย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่จิ๋วรู้จักเฟย์ฟังแก้วพี่จิ๋วจับเฟย์ฟังแก้วเลยเหรอไม่ธรรมดาเนี่ย
1: เอาแก้วไงเฟย์ฟังแก้ววงเนี้ยแต่เนี้ยน้องก็น่าจะหน้าคล้ายแก้วอยู่ค่ะประมาณนั้น
0: ครับมาดูกีฬาหน่อยนะ
1: จ้า
0: เมื่อวานวอลเลย์บอลเริ่มแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่ไทยเราเข้าไปร่วมด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าเกือบนะเมื่อวานเกือบนะจีนเกือบเศษเราเกือบยื้อกันไปถึงเซต5นะครับตกไปถึงเซต5นะแต่สุดท้ายจีนคือจีนครับพี่นะ
1: ค่ะ
0: 7-5เราก็สู้ไม่ได้นะครับแพ้ไป7-15คะแนน
1: โอ้ย
0: จริงไล่บี้กันมาตลอดนะไล่บี้กันมาตลอดนะครับเขานำเราตามเขาขึ้นนำ2-1เซตเราตามมา2-2เซตมาเป็นสุดท้ายนี่นะสุดท้ายก็ยังสู้จีนไม่ได้นะครับทำให้เกมนัดนี้ก็แพ้จีนไปหลังจากที่นัดแรกเนาะเราแพ้เซอร์เบียอันดับ9ของโลก0-3เซตมาเจออันดับ7ของโลกอย่างจีนนะครับก็แพ้ไป2-3เซต
1: ไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมต่อไปพอลุ้นหน่อยนะครับเจอเบลเยียมอันดับ14ของโลกนะเจอเบลเยียมวันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2
1: พรุ่งนี้เลย
0: พรุ่งนี้

0: บ่ายสองนะฮะเขาบอกไปเปิดสถิติดูนะครับสถิติของนักตบลูกยางไทยเนี่ยนะฮะทัดดาวนะฮะทัดดาวกับทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะฮะทำคะแนนสูงสุด16คะแนนนะพี่เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมที่เจอกับจีนนะ
1: ก็แสดงว่ามีลุ้นรางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่ๆ
0: ก็นะครับส่วนของจีนเนี่ยคนที่เขาทำแต้มสูงสุดเนี่ย21แต้มจางอี้ซานจางอี้ซานนะครับ
1: แต้มเยอะสุดเฮ้ยเราก็เก่งเขาเต็มที่แล้วเนาะยื้อไปได้ตั้ง5เซตเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็การที่เราได้จีนมา2เซตเนี่ยนะครับทำให้เราได้1คะแนนด้วยนะหนึ่งมีแต้ม1แต้มอย่างน้อยแท้ก็ยังมีแต้มวันเล่เขาไม่เหมือนฟุตบอลนะ
1: ฮะ
0: ก็เชียร์กันต่อไปนะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอล
1: พรุ่งนี้
0: เจอเบลเยียม
1: เบลเยียมก็ไม่ธรรมดา
0: ดูระดับโลกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราเจอแต่พวกอันดับเลขตัวเดียวอ่ะพี่เซอร์เบียก็อันดับ9จีนอันดับ7แต่เบลเยียมอันดับ14ครับส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้มีทีมจากเอเชียทีมหนึ่งลงเล่นก็คือทีมชาติอิรักอิรักเจอสเปนนะครับสเปนนี่เป็นเต็งหนึ่งของแชมป์โลกครั้งนี้นะ
1: ฟ
0: ุตบอลโลกเขาให้ AI เนี่ยนะฟีฟ่าเขาให้ AI ประเมินว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด
1: ปีนี้เหรอ
0: ฮะ
1: AI ประเมินว่าสเปนจะเป็นแชมป
0: ์ครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเจอกับอิรัก
1: ไปจะบอกว่าอิรักชนะนะ
0: ครับ
1: ฮะ
0: ทำได้แค่เสมอกับอิรักเรา1ประตูต่อ1
1: เสมอก็โอเคนะ
0: อิรักก็ไปบอลโลกนะอิรักก็เป็นทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาเราไปยันอิรักนี่สามารถไปยันสเปนได้ถึงบ้านที่สเปนเลยนะนะครับก็เขาก็เรียกชุดใหญ่กันไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตอนนี้เขาต้องเตรียมทีมฟุตบอลโลกกันแหละอิรักเราก็นะไปยิงที่สเปนได้1ลูกด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ
1: ใช่
0: เหมือนเขาจะไม่ติดกันยังไงไม่รู้นะฮะนี่ก็อีกทีมหนึ่งฝรั่งเศสนี่ก็เต็ง2นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้ไอวอรี่โคสต์จากแอฟริกาไปนะครับ2ประตูต่อ1แพ้เฉยเลย
1: แพ้เฉยเลย
0: อีกไม่กี่วันแล้วอีกอาทิตย์เดียวนะนักบอลต้องรีบปรับสภาพกันหน่อยละแต่พวกนี้บางทีอุ่นเครื่องกับเดี๋ยวบอลโลกจริงเขาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าฟุตบอลโลกเราก็ยังไม่มีประกาศออกมานะมีแต่ข่าวนะครับว่าซื้อสำเร็จแล้วบางเจ้าก็บอกว่ายังไม่ 100% นะอีกเจ้าหนึ่งกำลังเตรียมปาดหน้าอยู่อะไรแบบนี้
1: โอ้มีสองเจ้าด้วย
0: มีสองเจ้าก็ไม่รู้ว่าพูดเลยก็ไม่รู้ว่าโมโนหรือทูเลยแหละนะครับโมโนนี่ก็กลุ่มทุนในกลุ่มทุนแจ๊สนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทูนะไม่รู้ล่ะสองยักษ์ใหญ่วงการกีฬานะตอนนี้ของบ้านเรานะครับก็มีสองค่ายนี่แหละไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะได้ไปนะครับก็ขอให้ได้แล้วมาคิดเราคนไทยราคาย่อมยาวหน่อย
1: ย่ำเยาหรือฟรีก็ได้เอาเก็บสปอนเซอร์เอาได้ไหมเป็นไปได้ไหม
0: ดูฟรีตอนนี้เหรอพี่
1: ดูฟรีแต่ว่าขายสปอนเซอร์เอาไม่ได้เหรอ
0: ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เราลงทุน700 ล้านนะพี่โอ้700ล้าน
1: โอ้โหอ๋อดังนั้นก็ต้องเสี่ยงดูนะการทำธุรกิจมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วหรอ
0: ครับผม
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ขอบคุณนิว

0: เจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-11ทุกสาขานะคะทั้งโด่งเรามีสปอนเซอร์ขอบคุณแล้วนะคะสำหรับช่วงบันเทิงและกีฬาของเรานะคะ
1: โอ้ครับผมขอบคุณเลยครับ
0: แล้วก็พูดถึงจีนอีกสักนิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกีฬานะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ฮือฮามากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในโลกยุคใหม่นะบรรดาครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเนี่ยก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวกันไปเกือบทุกประเทศนะคะแต่ที่จีนเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าน้องหงหยกแปลเป็นไทยเนาะเป็นเด็กจีนอายุ21ค่ะน้องดงเขาเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่เกิดมาอายุ21ปีแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่เพราะว่าเธอบอกว่าพ่อแม่เธอเป็นชาวนาธรรมดาไม่น่าจะคลอดเธอมาสวยขนาดนี้หน้าตาดีแล้วกิริยามารยาทเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอเป็นคุณหนูผมก็สีอ่อนต่างจากแม่ที่เป็นชาวนาผมสีเข้มแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนจนได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเธอบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เธอบอกว่าเธอต้องมีพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีมาแอบจ่ายมาแอบดูแลเธออยู่ด้วยเหตุนี้เธอก็เลยเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีแน่นอนเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยแม่ที่เลี้ยงดูหรือเป็นชาวนาชอบตวาดเธอแล้วพอแม่มีน้องแม่ก็รักน้องมากกว่าแล้วก็เธอบอกว่าเธอก็เลยต้องไปยื่นที่โรงพยาบาลอ่ะให้ตรวจ DNA พิสูจน์ประกาศตามหาพ่อแม่เศรษฐีเธอคุณแม่อย่างนี้เลยนะแล้วก็เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าเธอเป็นลูกของบ้านเนี้ยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่น่าจะคลอดออกมาเป็นลูกชาวนาน่ะแม่ก็เลยอธิบายว่าผมยกเธอเนี่ยที่แต่งตัวดีชีวิตดีเพราะอะไรเพราะแม่นี่แหละเลี้ยงดูเธออย่างดีหามลูกหามค่ำเลยทำนาเนี่ยนะหาเงินมาส่งลูกเรียนสูงแต่ลูกสาวเนี่ยไปเกเรคบเพื่อนไฮโซติดแบรนด์เนมและติดผู้ชายแม่เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าขอให้เธอหยุดเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกจะมากไปแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าดูซีรีส์แนวตั้งอ่ะ
1: นี่กำลังจะบอกว่าที่พี่สีเล่าว่าที่จีนเขาห้ามซีรีส์แนวตั้งก็เพราะอย่างนี
0: ้เนี่ยเพิ่งมาห้ามเราไงเพราะว่ามันไม่ทันกับสาวน้อยคนนี้แล้ว
1: เขาอินอ่ะเขาอินคนจีนเขาอินเกินไปแล้วนี
0: ่ไม่ทันแล้วแต่คนเนี้ยเนี่ยดูดิเธอเชื่อยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าไม่ใช่ลูกพ่อแม่เพราะว่าเธอไม่น่าจะเกิดมาจนขนาดนี้เธอว่าอย่างนั้นทีนี้นักข่าวก็เลยไปบ้านอ่ะไปตามหาครอบครัวนี้นะก็ไปเจอแม่ไม่เจอลูกหรอกนะถ้าเจอลูกไม่มีทางได้สัมภาษณ์ไปเจอแม่ก็ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันลูกเนี่ยนะคะติดแบรนด์เนมติดผู้ชายด้วยนะแม่ก็เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะทีนี้เนี่ยแม่ก็เลยขอร้องสื่อว่าขอให้หยุดด่าลูกเธอเพราะว่าลูกเนี่ยเคยมีประวัติทางจิตนะคะแล้วก็เพ้อตลอดว่าตัวเองเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่แม่เนี่ยก็คือไม่ได้ขัดไม่ได้เลยก็เพ้อไปคิดว่าไม่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าลูกจะทำร้ายจิตใจพ่อแม่ยังไงแต่แม่ก็ไม่อยากให้สื่อมาแบบว่าทำร้ายลูกเพิ่มเติมถือว่าอย่างนั้นนะแม้ลูกจะมีจินตนาการสวยๆแต่ว่าไอ้เรื่องจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงไปว่าก็เป็นลูกแม่นั่นแหละจะมาตรวจ DNA หาอะไรล่ะก็แม่คลอดมากับมือแม่ยอมรับว่าลูกน่าจะดูซีรีส์แนวตั้ง
1: อยากจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่ามีเจ้าสัวมาตามหาลูกหลานพัดพากันไป
0: เนี่ยในเพจพันแรกเขาเสนอข่าวนี้เลยว่าเนี่ยที่จีนกำลังฮือฮามากไอ้สาวบังคับแม่ให้ไปตรวจ DNA เนี่ยอาจารย์ก็หนักอยู่นะถ้าอย่างนี้เนาะ
1: ใช่อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับ
0: อย่างนี้ก็มีด้วยมันต้องมีจริงก็อย่างนี้ก็มีด้วย
1: ก็มีด้วยกลับมาที่ไทยอย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันพี่นะฮะเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์พี่นะที่บุรีรัมย์นี่ไม่ได้ตามหาแม่อะไรแท้ๆหรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้าของนี่เขาตามหาชุดชั้นในโดนขโมยไป

0: ปรากฏว่าโจรโรคจิตนี่เอามาคืนนะพี
1: ่เอา
0: เหลือเชื่อนะปกติแล้วถ้าหายแล้วหายเลยนะ
1: เออปกติไม่เคยเห็นนะ
0: ครับผม
1: ทำไมโจรคิดอะไรอย
0: ู่นี่ฮะโจรเอามาคืนเพราะเขาบอกว่าโจรบอกว่ามันผิดกลิ่นมันไม่หอมมันไม่หอมเหมือนที่เคยได้ไปนี่เจ้าของจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโจรย่องเอาเกงในมาคืนนะครับนี่ฮะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบ้านนะของชายหญิงคู่นึงเขาเป็นแฟนกันนะครับเขาก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะมาให้ดูว่าคนร้ายเนี่ยนะครับย่องเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนนะฮะเข้ามาตอน 1:50 นะครับเข้ามาขโมยทั้งเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในกางเกงชั้นในนี่เป็นแบบกางเกงที่เป็นแบบเหมือนบ็อกเซอร์แล้วก็เป็นกางเกงที่แบบกางเกงในเลยนะฮะก็หยิบออกไปนะครับจากนั้นผ่านไป3ชั่วโมงพี่สีไม่รู้ว่ามันคิดอะไรล่ะไอ้โจรคนเดิมเนี่ยนะครับ 4:06 ในกล้องเนี่ยนะฮะจับภาพว่ามันเอามาคืนอ่ะมันเอาชุดชั้นในกางเกงในเนี่ยนะครับมาคืน
1: เออ
0: แล้วพยายามจะขโมยชุดใหม่ไปด้วยนะ
1: อ้าว
0: เออ
1: แสดงว่าสำนึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์มันก็เขาเลยบอกสงสัยมันผิดกลิ่น
1: ตอนแรกนึกว่าสำนึก
0: ไม่ถูกใจกลิ่น
1: ไม่ถูกใจกลิ่นนี้
0: น่าจะไม่ถูกใจกลิ่นนะ
1: ก็เลยเอามาคืน
0: เข้าขั้นเลยนะคือขโมยไป3ชั่วโมงระหว่าง3ชั่วโมงนั้นไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแต่เอามาคืนเพื่อจะเปลี่ยนตัวหรือว่าเสร็จกิจแล้วไม่อยากวิเคราะห์เลยข่าวนี้แต
1: ่ชีวิต
0: แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านอันนี้เริ่มกลัวนะคนแบบนี้มาเยือนบ้านถึง2รอบอ่ะก็น่ากลัวนะเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาดูแล้วเขาพอที่จำได้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วย
1: เออ
0: นะพอที่จะรู้ตัวแล้วนะครับก็ครั้งนี้มีหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินคดีนะฮะเคยจับได้ว่าจะมางัดบ้านเขาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องตอนนี้เขาติดกล้องไว้แล้วเขามีหลักฐานแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรก็บอกว่าตอนนี้พอรู้ตัวแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยชอบสะสมชุดชั้นในของผู้หญิงแล้วก็มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยนะครับก็คงจะไม่ปล่อยไว้เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับ
1: น่ากลัวจริงเนาะ
0: จริงพี่
1: ใน
0: ยุ
1: คนี้คร
0: ับ
1: ตากผ้าก็ต้องระแวงระวังเหรอเออ
0: ทำไมต้องใช้กลิ่นใช้กลิ่นดีวะโดนไม่ชอบ
1: เออก็คือเอาอย่างนี้จริงๆนะน้อยมากเลยที่ไม่ได้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะมันก็กลิ่นเดียวกันนั่นแหละน้องๆเอาจริง
0: ๆ
1: เ
0: ออถ้าเอาถ้ามาเอาไอ้แบบซักแล้วใช่ไหม
1: เออถ้าซักแล้วอ่ะแต่ทีนี้แล้วใครเอาชุดชั้นในกางเกงในที่ไม่ตักมาแขวนใช่ไหม
0: ค
1: ือ
0: พวกนี้เขาก็คงมีความแบบ
1: นี้เนี่ย
0: มีความจินตนาการไปด้วยนะคือดูผู้หญิงที่เดินเข้าออกในบ้านหลังนี้แล้วก็คงจะจำภาพไว้แล้วพอตกดึกก็มาเอาชุดชั้นในแล้วก็ไปจินตนาการว่าเป็นของผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาหมายถึงคนที่เขาคือของใครก็ได้หรือว่าคนที่เขาจ้องอยู่ในฐานะที่มีประสบการณ์น้องลุง
0: จากการทุกข่าวประสบการณ์จากไหนเดี๋ยวก็
1: เขาไม่หลุดเออไม่หลุดว่ะเออเผื่อจะหลุดนะไม่หลุดเลยเออทำไงเนี่ยเอาจริงๆนะนี่เคยก็จัดรายการขับสุขภาพด้วยนะเคยสัมภาษณ์หม
0: อ
1: ว่าเนี่ยมันเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไรหมอบอกว่ามันเป็นอาการ
0: อาการ
1: ก็คือนั่นแหละเอาอันดับแรกเลยก็คือความผิดปกติทางจิตค่ะเพราะว่
0: าก
1: ลิ่นเฉพาะกายของคนที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยมันทำให้บางคนนะเขาคิดว่าเขาสบายขึ้นเขาหายเครียดขึ้นจริง

0: ายอันนี้เข้าขายโรคจิตระดับต้นแต่ว่าถ้าไปแอบสอยอยู่บ่อยๆจนเขาเนี่ยจนเป็นข่าวอย่างเงี้ยอันนี้หนักแล้วค่ะอันนี้เข้าขายก็เรียกว่าเดี๋ยวคุณหมอก็ใช้เป็นโรคภาษาอังกฤษนะเนาะคือแบบมันก็สร้างความสุขในจินตนาการแบบเพื่อสำเร็จความใคร่จากวัตถุสิ่งของอ่ะน้องดงประมาณนั้นอ่ะ
1: นี่ผมรู้ว่าผมไม่คิดเอาตามแบบหลักความเป็นจริงเลยนะว่าเขาคงต้องดูว่าบ้านไหนแบบโอ้ถ้าบ้านไหนแบบเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไม่แต่มันก็จะมีนะมีประเภทที่แบบชื่นชอบผู้สูงอายุ
0: ใช่ใช่ที่คุณหมอเคยอธิบายคุณหมอบอกว่าไอ้กลุ่มพวกเนี้ยเหยื่อไม่ค่อยอันตรายหรอกก็คือมันเอาแค่นี้แหละมันแค่เหมือนกับว่าเป็นพวกขี้ขลาดด้วยซ้ำไปหมอบอกว่าอย่างนั้นมันเอาแค่นี้แหละมันไม่ได้มาทำร้ายจะข่มขืนเขาไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยแต่ว่าอาการบางคนเนี่ยไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายชอบประเภทชอบเนี้ยดูถ้าเอาหลายคนบอกเอาถ้าดมของแฟนน่ะดูเป็นโรคจิตไหมหมอบอกว่าก็ไม่ได้ผิดมากแต่ถ้าไปหยิบของคนอื่นมาอะไรเนี้ยมากอยู่พอสมควรอยู
1: ่ดมของแฟนไม่โรคจิตเหรอ
0: ไม่เท่าไหร
1: ่
0: วันนี้ดมยัง
1: เดี๋ยวขอดมแป๊บเดี๋ยวขอดมหมอนนะรู้สึกอะไรไหม
0: ไม่มากเพราะว่าเอาจริงๆนะบางคนน่ะบางบ้านอ่ะเขาก็ซักรวมอยู่แล้วบางทีก
1: ็
0: สามีซักภรรยาซักแล้วแต่ก็ซักรวมใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าพวกที่ไปขโมยมาอันเนี้ยพอได้ละอาจารย์เนี่ยนะคะ
1: ใช่นี่จริงด้วยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเขาจะเลือกเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวหรือมีผู้หญิงที่ยังดูแบบเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆอ่ะแสดงว่าเนี่ยมันมีความชื่นชอบในความเป็นแบบความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้ต้องหาอาจจะชอบแบบนั้นชอบแนวนั้นเพราะมันจะเลือกก่อเหตุเฉพาะบ้านที่แบบอย่างที่บอกมีเด็กอยู่มีวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปจินตนาการเอาครับ
0: ค่ะ
1: พอวงจรปิดช่วยเราได้นะอย่างน้อยก็มีหลักฐานนะ
0: ช่วยได้ช่วยด้วย
1: ครับผม
0: พวกนี้ค่ะมาดูเรื่องของกกต.สักหน่อยนึงนะคะโอ้ที่แสวงบุญมีต่อจะหลุดเก้าอี้เหรอน้องรุ่งคืออะไรอ่ะ
1: เพราะว่าแกไปทำอะไรฮะ
0: ก็เมื่อวานนี้กกต.ประชุมรับกัน7คนนะวาระคาดว่าน่าจะเป็นข่าวเรื่องของท่านเลขาแสวงบุญมีใช่แหละค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเดิมที่มีคุณอิทธิพลบุญประคองเป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานของปี68เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ก็รอเพียงความเห็นของกกต.ชื่อนายทิติเชษฐ์ นุชนาถจะเป็นเสียงชี้ขาดก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงกลางเดือนนี้ในการประชุมรับเมื่อวานนี้นะคะกกต.ทั้ง7ท่านได้พิจารณาเบื้องต้นว่าจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งกันว่ากกต.ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินหรือเปล่าเพราะว่าจะมาประเมินภายหลังจากพ้นตำแหน่งเนี่ยไปนานแล้วไม่ได้นะซึ่งมันขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่และการประเมินที่ผ่านมาก็ให้เฉพาะกกต.ถ้าไม่อยู่เป็นผู้ประเมินนะคะทีนี้อดีตกกต.2ท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปก็ไม่ได้ประเมินนะคือคุณธวัชชัยกับคุณฉัตรชัยแต่กกต.ที่มาแทนก็คือคุณชายนครชัยเนี่ยก็เป็นคนประเมินนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าให้กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมาประเมินด้วยซึ่งไม่ได้เป็นกกต.แล้วไงเพราะนั้นก็น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวสำนักงานกกต.จะไปศึกษาแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่พร้อมกับประเมินนะว่าถ้ายอมรับผลการประเมินเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นคุณแสวงบุญมีต่อเขาว่าจะหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเก่านั้นประเมินไว้ไม่ผ่าน
1: โอ้ครับผมโอ้นี่ก็เรื่องใหญ่นะ
0: แกไม่ได้ผิดอะไรแกไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าการทำงานไม่ผ่านติดปัญหาข้อกฎหมาย
1: ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแม่เหล็กให้โดนชาวเน็ตชาวโซเชียลแซะตลอดนะฮะ

0: ก็ใช่เพราะว่า
1: พี่แหวงพี่แหวง
0: เออพี่แหวงนี่เป็นเมขานะจริงๆหลายคนบอกว่ากกต.ทั้งหมดสิถูกไหมแต่ว่าไม่มีใครออกมาแถลงข่าวหรือว่าอะไรกับสื่อเลยเนาะยกเว้นเลขาอยู่คนเดียวเนาะประจำเนาะ
1: ครับ
0: เออก็เลยทำให้คุณแสวง

0: เอเชียแมนยูค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละนะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้
0: เพลงเปิดเน
1: า
0: ะ
1: พัสเพลงนะพี่เนาะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้น

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัด

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับพี่ติจำได้ไหมที่เราเล่าว่าร้านค้าแถวมณฑลห้วยขวางครับที่เราเรียกกันนะเขาไม่รับเงินไทยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า
2: เงินหยวนกัน
3: เขารับเงินหยวนแหละก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.เขตห้วยขวางนะครับคุณสมบัติเกลือกีรติธรรมนะฮะท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มทำเป็นสติ๊กเกอร์ให้ไปติดหน้าร้านละเพื่อรับรองนะครับว่าจะติดว่าร้านนี้รับชำระด้วยเงินบาท 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภควันนี้จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสุขาภิบาลเนี่ยนะครับลงไปสำรวจตลอด2แนวฝั่งของซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเลยนะฮะคือตรงห้วยขวางอ่ะนะครับสำรวจแล้วก็เพื่อการันตีในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปแจกนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่ทั้งหมด79ร้านค้าในพื้นที่นะครับที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะว่าเป็นร้านของไทยต้องรับเงินไทย
2: แต่มันเป็นร้านเจ้าของมันไม่ใช่ไทยอะสิ
3: แต่เจ้าของไม่ใช่เพราะมีคนไปโอนปุ๊บเนี่ยมันเป็นชื่อคนจีนขึ้นมา
2: ค่ะก็เอาจริงๆนะแถวมีนบุรีเวลาเราซื้อผักร้านค่ะโอนเป็นชื่อพม่าน่ะมี
3: เอาหรอ
2: เราซื้อผัก5บาท10บาทน่ะเป็นชื่อพม่ามี
3: แปลว่าเขาเก็บหอมรอมริบจนเปิดร้านผักเองแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เขาก็เปิดธนาคารเขาเปิดแอปเปิดเอิร์ฟอะไรได้หมดเลยอ่ะ
3: เออ
2: เขาทำได้ยังไงอ่ะ
3: โอ้เนาะ
2: ใช่ไหม
3: ครับ

0: แหละก็ฝากเจ้าหน้าที่อีกแล้วนะฝากเจ้าหน้าที่และฝากทุกวันเลยนะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเนาะ
1: อ๋อต้องช่วยกันเอาก็อย่างท่านผู้ว่าบอกไงปัญหากรุงเทพไม่มีวันหมดหรอกนี่อดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติบอกนะฮะมีเรื่องให้แก้ทุกวันเพราะว่ากรุงเทพมีคนถึง10ล้านคน
0: นะมีประชากรแฝงอีกเพียบ
1: นะครับที่ช่วยกัน
0: ได้ค่ะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะคะพักผ่อนกัน2วันขอให้แม่ค้าทุกท่านขายดีขายดีใครที่จะเดินทางก็โชคดีโชคดีปลอดภัยนะคะวันจันทร์ที่5กลับมาเจอกันเหมือนเดิม
1: ครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: าว2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยรับมือวิกฤตต้นทุนขนส่งนะคะและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านโครงการดีพร้อม Smart Move นะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะโดยระบบดีพร้อม Smart Move นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนวางแผนเส้นทางขนส่งติดตามสถานะการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านของการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และ Smart Logistics นะคะผ่านโปรแกรมที่พัฒนาโดยดีพร้อมที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะทั้งนี้นะคะดีพร้อมตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการนำระบบดีพร้อม Smart Move นะคะไปใช้งานมากกว่า100รายภายในสิ้นปี2570ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งได้มากกว่า10ล้านบาทพร้อมยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันของ SME ไทยและเสริมความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็น SME ไทยนะคะลองดูนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะดีพร้อม Smart Move นะคะจะพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ครับและนะครับพูดถึงเรื่องของ move นะไปดูเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงนะครับมีทริปนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายแล้วเมื่อวานยังเหลือ8อยู่เลยแสดงว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็หมดใกล้จะหมดแล้วนะครับ5ที่สุดท้ายละทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดนะครับ The Legend's Tale 2แควนะครับอยุธยากับ3ผู้รู้ข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุพลรุ่งธัญรัตน์นะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปนะครับเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับรถโค้ช VIP นั้นสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรถทุกมื้อนะครับราคา 15,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับนี้ตั้งแต่เมือง2แควก็คือพิษณุโลกนะครับไปจนถึงอยุธยานะครับอ่ะสำรองที่นั่งได้ที่ต้องฟังดีๆนะครับ09448030760943966649และ0868251444นะฮะ
0: นะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเสียพลาดโอกาสนี้ไปนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอก